0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทกรหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้แล้วฟิลิปปินส์ปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการหัวมือสองฝ่ายห้องนายกรัฐมนตรีเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตอยู่เมืองจำพรหัวพันเกี่ยมจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาคลองดงและตลาดสีเขียวข้างที่หนึ่งเวียดนามเข้าหัวเวทีป่าไซเพื่อเปิดตลาดสู่แอฟริกา4เดือนทวิตของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนแอฟริกาสร้างสถิติสูงสุดต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์พนาธานซอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายกับพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่7-8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แสดงความซุ่มซื้อและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องพิเศษ2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศในปี2025ผ่านมารวมทั้งการจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวฟิลิปปินส์ครั้งที่3ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคม2025ซึ่งเป็นกลไกการร่วมมือที่สำคัญเพื่อทบทวนคืนการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะผ่านมาและสุขยุ่งการร่วมมือในแขนงการต่างๆระหว่าง2ประเทศพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือ2ฝ่ายในด้านต่างๆในตนาเซนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการร่วมมือด้านพลังงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านอื่นๆที่2ฝ่ายมีท่าแหงในโอกาสนี้พนาธานสนไซสีพันดอนได้แสดงความสุ่มซื้อโตการลงทุนของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในแขนงการพลังงานสะอาดอยู่ลาวซึ่งมีท่าขยายตัวและเสนอให้สุขยุ่งนักลงทุนจากฟิลิปปินส์เข้าไปศึกษาเบิ่งโอกาสด้านการลงทุนอยู่ลาวในแขนงการต่างๆให้หลายขึ้นและได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดมาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024พร้อมทางได้ยืนยันให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อรับประกันผลสำเร็จอันจบงามตอนท้ายพนาธานซอนไซสีพันดอนได้เสื้อเซินพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกเพื่อเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้แสดงความยินดีจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวตามคำเชิญในเวลาที่สองฝ่ายมีความสะดวกในขณะเดียวกันพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้แสดงความขอบใจฝ่ายลาวที่ได้ให้การช่วยเหลือพลเมืองของฟิลิปปินส์อยู่ลาวและตีราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้ของคณะผู้แทนลาวสองฝ่ายได้มอบหมายให้สองกระทรวงการต่างประเทศเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อกักเก็บให้แก่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงระหว่าง2ประเทศในปีนี
0: ้ท้ายอาทิตย์ผ่านมาท่านคำพันธ์ผมมาทัดห้องนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แขวงสวรรณเขตมีทานบุญจมอุบลประเสริฐเลขาพรรคแขวงผ่านสภาประชาชนแขวงและทานนางดาววอนไซสุเลียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำคันสูงของแขวงเข้าห่วมติดตามการลงพบปะเยี่ยมยามและติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านการผลิตกสิกรรมอยู่เขตเมืองจำพรจุดทำอีทห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมโดยคณะได้ลงติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาสนลักเกษตรและสนบทหอบด้านที่บ้านพ้นม่วงท่านสุริพรพิมมาจักหัวหน้าแขนงสนลประทานแขวงได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการนาหายใหญ่มีเนื้อที่การผลิต50เฮกตาร์และเนื้อที่รวมผลิตฤดูแล้งของกลุ่มแม่น306เฮกตาร์กว่า8บ้านที่ได้รับผลประโยชน์โครงการนี้แม่นได้นำไส้เงินกู้จากธนาคารขาออกขาเข้าสาธารณรัฐเกาหลีและทุนสมทบจากรัฐบาลรวมมูลค่า46ล้านดอลลาร์มีระยะจัดตั้งปฏิบัติ5ปีจ จากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีและเลขาพรรคแขวงได้จ่อจิ้มปัญหาสำคัญแน่ใส่เหตุให้การนำไส้ถืนกู้ยืมมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทางได้ลงเบิ่งพื้นที่นาให้ใหญ่และโอลมกับกลุ่มสาวนาตื่มอีกจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้สืบต่อลงติดตามโครงการป้องกันตะฟังเจือนอยู่เขตบ้านทาม่วงซึ่งได้หับการรายงานจากท่านปิโตล่าคุณศักดิ์ศรีหัวหน้าห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองจำพรว่าเป็นโครงการที่ได้หับงบประมาณจากแขวงจำนวน13ตือหาห้อยล้านกีบเพื่อป้องกันการสอดเจือนของน้ำเสจำพรในระยะความยาว160เมตรต่อมาขณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามประชาชนเขตบ้านหนองล้ำจันโดยได้ไปเยี่ยมสมหอไตปิฎกที่วัดหนองล้ำจันซึ่งเป็นปูชนียสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแขวงในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน18ล้านกีบเพื่อประกอบส่วนบูรณาซ่อมแปลงวัดดังกล่าวพร้อมกันนั้นท่านป่าซันวอนมหาไซประธานกลุ่มบริษัทซันไซได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน6สูตรมูลค่า150ล้านกีบให้คณะกรรมการขั้นสูงเพื่อนำไปแจกย้ายและหับไส้เวียกงานโครงการของเมืองในต่อหน้าง
1: านวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ประจำปี2026ของแขวงหัวพันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18หา22พฤษภาคมนี้ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองเมืองซำเหนือภายใต้คำขวัญเพิ่มมูลค่าเครื่องปลาของดงส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การพัฒนาแบบยืนยงท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันได้แถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวเมื่อบดลมณีวาการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวของแขวงหัวพันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำไส้ทรัพยากรเครื่องปลาของดงแบบยืนยงพร้อมทั้งยกระดับการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายสินค้าเครื่องปลาของดงให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มผลิตและชุมชนได้นำเสนอจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการลงทุนและการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาของดงพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติตื่มอีกการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐของแขวงหัวพันในการรวบรวมและนำเสนอสินค้าเครื่องปลาของดงที่หลากหลายจากบรรดาเมืองกลุ่มผลิตวิสาหกิจขนาดน้อยกลางสหกรณ์และชุมชนอยู่ภายในแขวงพร้อมนี้ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าเซนเห็ดป่าพืชสมุนไพรหน่อไม้น้ำผึ้งอาหารจากเครื่องปลาผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองอีกหลายประเภทภายในงานจะจัดหากิจกรรมเซนการจัดสัมมนาและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเครื่องปลาของดงการสาธิตการแปรรูปสินค้าและการนำไส้ผลิตภัณฑ์การเสื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อการแสดงศิลปะวรรณคดีการสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเสื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชให้ฮู้ตื่นว่าแขวงหัวพันมีสินค้าโอดบ9เมืองเท่ากับ90ส่วนห้อยของบรรดาเมืองในทั่วแขวงรวมมี15กาไม้48รายการสินค้ามี3หัวหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของสินค้าโอดบและมี12กลุ่มการผลิตสินค้าโอรสของแขวงหัวพันประกอบมี4ประเภทคือเครื่องดื่มอาหารเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในงานครั้งนี้จะปลุกระดมและประสานงานกับบรรดาเมืองเพื่อเอาสินค้ามาวางแสดงโดยมีห้องวางแสดง70กว่าห้องในนั้นยังมีสินค้าหลากหลายประเภทเป็นต้นกสิกรรมเครื่องปลาของดงสินค้าทาแหงและสินค้าโอรส
0: พิธีวางศิลาลึกพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อสร้างศาลาโฮงท้ำหลังใหม่และบุญบั้งไฟประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่วัดไสยรามบ้านน้ำเพลินเมืองเมินแขวงเวียงจันทน์ความเนื้อที่97เฮกตาร์เพื่อเป็นบ่อนบำเพ็ญกุศลและสืบทอดพุทธศาสนามีทานคำมึงพงทดีอดีตเลขาพรรคแขวงทานนางมลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวเล้าสังสัดแขวงทานวรสรศรีอัคซอนเลขาคณะบริหารงานผักเมืองเมินพระอาจารย์ค้ำเกิงหองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้หับฟังการผ่านประวัติความเป็นมาในการสร้างตั้งวัดไสยรามและผ่านขอตกลงมอบใบย่องยอใบเกียรติคุณเพื่อสรรเสริญผู้มีจิตใจศรัทธาที่ได้ประกอบส่วนถืนฮอนและเหงื่อแห้งเข้าในการก่อสร้างเคหสถานต่างๆภายในงานได้ประกอบพิธีทางศาสนา ไหวพระหับศีลและเหตุพิธีวางศีลระลึกลงเสาเอกหรือเสาเข็มมงคลเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างศาลาโฮงทำหลังใหม่ซึ่งศาลาหลังนี้จะกลายเป็นบ่อนปฏิบัติธรรมจัดบุญประเพณีและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าเมืองมื่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านวรศรศรีอัคคสรเลขาคณะบริหารงานผักเมืองมื่นกล่าวเปิดเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี2566ว่าเทศกาลบุญบั้งไฟอยู่บ้านน้ำเพลินปีนี้ก็คือปีผ่านมาจัดขึ้นเพื่อสืบสานตำนานความเสื่อถือตามฮีตของประเพณีมาแต่บุฮานแต่ดึกดำบรรพ์เมื่อฮอดฤดูกาลทำการผลิตต้องได้จุดบั้งไฟบูชานั่นคือตำนานความเป็นมาของบุญบั้งไฟซึ่งเคยปฏิบัติมาแต่ดนนานหลายเซนคนแล้วตามความเสื่อเพื่อบูชาเจ้าทินเจ้าทานมหิศักดิ์ลักเมืองพญาแทนเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลซึ่งบรรยากาศภายในงานมันเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นของมวลชนที่เข้าร่วมสมการจุดบั้งไฟของบรรดาห้องการบ้านและบริษัทห่างห้านที่ได้นำเอาบั้งไฟของตนมาจุดถวายบูชาตามความเสื่อเต็มไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
1: กรมช่วยสหกรณ์กระทรวงการเงินจัดพิธีปิดสุดฝึกอบรมการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองการจัดเก็บไร้หับช่วยสหกรณ์หรือแท็กลิตสุดที่3ประจำปี2026ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานคำพันธ์พันธุลักษณ์หักษาการหัวหน้ากรมช่วยสหกรณ์มีสมณกรจากกลุ่มสวยสากลบรรดาเมืองภายในแขวงคำมวลและจำปาสักเข้าห่วมท่านคำพันธ์พันธุลักษ์กล่าวว่าการยกระดับความรู้ในการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองการจัดเก็บรายรับสวยสากลครั้งนี้แน่ใส่หันเอาการเก็บรายรับทรัพย์สินเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบปรับปรุงกลไกการแจ้งมอบอากรให้มีความสะดวกว่องไวและสามารถวิเคราะห์วิจัยข้อมูลได้กว้างขวางขึ้นที่สำคัญเป็นการเสื่อมโตข้อมูลระบบต่างๆจากภาคส่วนนอกและภายในแขนงการเงินเสื่อมโตเข้ากับระบบแท็กลิตอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนี้ยังแสดงความเชื่อมั่นว่าสมณกรจะกลายเป็นขั้วต่อที่สำคัญในการพันขยายความรู้ไปสู่ท้องถิ่นตนเพื่อให้การจัดเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้การฝึกอบรมครั้งนี้สมณกรได้เรียนรู้และลงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ใน4รูปแบบหลักในระบบแท็กลิสต์ที่ได้รับการอัปเดตขึ้นใหม่คือโมดูลคุ้มครองผู้เสียอากรคุ้มครองการแจ้งการคุ้มครองรายรับโมดูลการกวดกาบัญชีผ่านการค้นคว้าและหำเหียนเห็นว่าสุดฝึกอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามสมณกรบ่เพียงแต่ได้เรียนรู้ทฤษฎีแต่ยังได้ฝึกภาคปฏิบัติตัวจริงในทุกขั้นตอน
0: การปลูกพืชฤดูฝนอยู่แขวงหลวงน้ำท้าปีนี้แม่นเน้นใส่ปลูกข้าวเป็นต้นต่อในเนื้อที่ 15,000 กว่าเฮกตาร์ห้องลงมาแม่นปลูกอ้อย 12,000 กว่าเฮกตาร์มันต้นประมาณ 2,000 เฮกตาร์และพืชผักชนิดอื่นๆประมาณ 3,000 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วธรรมลสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าให้ฮู้ว่าการปลูกข้าวณปีนี้แม่นนำใส่แนวพันธุ์ข้าวพืชเมืองเป็นต้นแนวพันธุ์ข้าวตะเคียดทาดอกคำ5ทาดอกคำ11และแนวพันธุ์อื่นๆเฉลี่ยสมรรถภาพผลผลิตจะให้ได้ประมาณ4ต้นต่อเฮกตาร์
2: พืชฤดูฝนนี้เฉพาะลงน้ำท่านี่มันพวกเฮาเน้นใส่การผลิตข้าวต้นต่อเนื่องที่ตามแผนคาดหมายสู่ส่วนในปี2026นี้จะให้ได้ 15,000 กว่าเฮกตาร์และนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะมันการปลูกอ้อยตามแผนจะให้ได้ 12,000 เฮกตาร์แล้วก็ประเภทดันมันต้นก็ให้ได้ประมาณ 2,000 เฮกตาร์หลังจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆก็ประมาณ 3,000 เฮกตาร์การผลิตข้าวตามคาดหมายจะเอียงไปแนวพันธุ์อื่นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและข้าวตาเคียดและข้าวทาดอกคำ11ทาดอกคำ5นี่ก็เฉลี่ยผลผลิตนี่สูงสุดให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
0: ์ท่านพิมพ์แก้วธรรมลสินให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ปัจจุบันสำเร็จเกือบ90ส่วนห้อยส่วนที่ยังเหลือชาวเกษตรกรพร้อมสุ่มใส่ เก็บเกี่ยวคาดว่าจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนให้ทันกับฤดูกาล
1: นับแต่วันที่27เมษายนผ่านมาฮอดปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายอายุรวม5ปีลงมาได้รับการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 คนในจำนวนบ้านเป้าหมายยอดวัคซีน 2,032 บ้านจุดยอดวัคซีน 2,106 จุดบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการซักและยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปียลอยแผนกสาธารณสุขแขวงได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนให้เด็กน้อยในกลุ่มเป้าหมายรวม5ปีนับแต่วันที่17เมษายนผ่านมาแบ่งออกเป็น2รอบกว่าเอา14เมืองและ1นครบรรลุตามแผนการที่วางไว
3: ้ก็ได้มีการจัดเตรียมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนความพร้อมของการวัคซีนความพร้อมของบุคลากรในขันแขวงความพร้อมในการบุคลากรในขันเมืองขันสุขศาลารวมหอดซุ้มซดเนาะตัวนี้พวกเข้ากับได้มีการจัดเตรียมเฮ็ดเป็นแคมเปญเนาะในรอบ2นี้ความคืบหน้าของการซักวัคซีนนี่หมายความว่าเกินเป้าประจำวันที่พวกเขาได้วางไว้เนาะมาฮอดปัจจุบันนี่หมายความใน14เมืองและ1นครนี่และในนี้หั้นเฮาก็มีบางเมืองที่มีความคืบหน้าสูงที่ว่าเกือบ 100% เนาะที่อย่างคืออยู่เมือง2คนในตัวนี้นี่และอะไรก็มีเมืองที่ลดลงมา90ปลายแล้วก็80ปลายแล้วก็มีบางเมืองที่ว่ายังต่ําอยู่ในระดับ 60-70%
1: ดร.เตียงคำป้องวงสายหูตื่มว่าสาเหตุที่ให้ขบวนยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอยุคแฝงสมณเขตบรรลุผลสำเร็จย้อนมีการกระเกี่ยมความพร้อมแต่หัวทีบวกกับประชาชนส่วนใหญ่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีแสดงถึงความเอาใจใส่และความตื่นตัวของทุกภาคส่วน
0: โอกาสที่ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโรงงานแหล่งการผลิตเพื่อพบปะอบรมสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวงานเมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษความรวมไสยเศรษฐานนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางสมมณีจันทร์ไสยสมัยประธานกรรมบาลฮักทานห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่าเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสาวผู้แห่งงานผ่านมาห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงจันทร์ได้สมทบกับผู้พัฒนาโดยเฉพาะการปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์ต่อแห่งงานลาวและแห่งงานต่างประเทศโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของลาวและลงสุขยูให้บรรดาบริษัทต้องมีสัญญาแห่งงานระเบียบคุ้มครองแห่งงานเฉพาะต้องมีประกันสังคมและแรงงานต้องได้กว่าสุขภาพประจำปี
4: ในระยะผ่านมาองค์การคณะกรรมการส่งเสริมความลงทุนก็คือหน่วยตำบาดพวกเขาก็ได้สมทบกับกลุ่มพัฒนาแต่ละเขตโดยเฉพาะกับแม่นปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแรงงานลาวและแรงงานต่างประเทศโดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวที่ได้กำหนดออกพร้อมทางลงสุขยู่ให้บรรดาบริษัทต้องมีสัญญาแรงงานมีกฎระเบียบแรงงานเฉพาะมีประกันสังคมแรงงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากนั้นก็ได้เผยแพร่บรรดาทางด้านนโยบายนิติกรรมต่างๆเป็นต้นกับสวัสดิการสังคมให้กับผู้ที่มาออกแรงงานภายในเขตพร้อมทางสุขยู่บรรดาแรงงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบรรดาเขตที่ได้จัดขึ้นและให้นโยบายที่พักอาศัยให้แก่พนักงานที่เวียกภายในเขตอย่างประจำในทุกๆ6เดือนต้นปีและก็6เดือนท้ายปีองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนก็ได้นำกรรมบาลนี้ก็ได้มีแจ้งการให้บรรดาผู้พัฒนาและผู้ประกอบการลงเก็บกับข้อมูลสถิติหน่วยแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการสุดยู่และติดตามสรุปรายงานซึ่งแรงงานดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่ครอบที่ทั้งสุขาและท้องถิ่นอย่างเป็นปกติสำหรับนโยบายในการจ้างงานและสวัสดิการแรงงานอยู่ในเขตทางผู้พัฒนาแม้ถือเป็นปัญหาสำคัญเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรภายในเขต
0: ท่านนางสมมณีจันทร์ใส่สมัยให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับนโยบายค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษความรวมไสยเศรษฐานนครหลวงจันทร์ผู้พัฒนาได้ถือเป็นหลักและสำคัญเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกร ทางเขตได้มีสวัสดิการเป็นต้นการกำหนดค่าจ้างแรงงานของบรรดาบริษัทวิสาหกิจภายในเขตได้ปฏิบัติตามแจ้งการว่าด้วยค่าแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นแต่ละระยะเพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดเงินเดือนของผู้แรงงานด้านรายหับตัวจริงเฉลี่ยขั้นต่ำต่อคนต่อเดือนแมน550ล้านกีบแรงงานระดับกลางและขั้นสูงประมาณ10-50ล้านกีบต่อเดือนเงินเดือนแต่ละขั้นแมนขึ้นกับความสามารถตำแหน่งงานและสีมือแรงงานของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเขตอย่างมีระบบสวัสดิการห้องหับเส้นศูนย์บริการด้านสุขภาพหอพักพนักงานห้องอาหารสำหรับพนักงานของแต่ละบริษัทมีตลาดสุมสนมีระบบป้องกันอัคคีภัยระบบป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินที่ครบถ้วนมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานป้องกันประจำภายในเขตตลอด24ชั่วโมงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16-26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแรงเป็นอากาศเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26-34องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24-35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19-30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26-36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17-27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าเวทีปราศัยการลงทุนและการค้าแอฟริกาครั้งที่12จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงของประเทศอาร์เซรีภายใต้หัวข้อพร้อมกันเปิดประตูตลาดเวทีปราศัยดังกล่าวได้ดึงดูดการเข้าร่วมของผู้แทนประมาณ 2,000 คนรวมมีบรรดาเจ้าหน้าที่นักเสี่ยวสารเศรษฐกิจวิสาหกิจองค์การการเงินและพัฒนาที่มาจาก43ประเทศแอฟริกาและหลายคู่หัวมือสากลในนั้นรวมมีเวียดนามในเวทีปราศัยที่ดำเนินเป็นเวลา2มือมีข้อตกลงหัวมือหลายฉบับในบรรดาของเขตการลงทุนการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการลงนามเวทีปราศัยครั้งนี้มีเป้าหมายพันขยายบรรดาการเคลื่อนไหวลงทุนผลิตพัฒนาการค้าภายในกลุ่มแอฟริกา และสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่การเข้าถึงตลาดสอดคล้องกับท่าเอียงใหม่

0: น้ำท่วมขัง
1: เจ้า
0: น้ำบ่สามารถระบายได
1: ้เจ้า
0: เฮือนหรือว่าเขตใดก็ตามที่ว่ามีห้องระบายน้ำอยู่ใกล้เฮือนของทาน
1: จ
0: ะมักง่ายเกินไปเนาะมีบอนที่ทิมขี้เหงื่อเหมาะสมแล้วพักสันติเกี่ยวข้องเพิ่นก็ไปเก็บเมี่ยนให้แม่นบ่เพียงแต่เฮาเก็บมาอาจจะเป็นการเก็บเมี่ยนแต่ละอาทิตย์ไปจังซี่เพิ่นก็มาเอาเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ว่ามักง่ายเกินไปเฮือนคอยอยู่เขตแคมน้ำจังซี่ทิมลงโลดอันนี้บ่ได้เน
1: าะ
0: รักษาเสื้อกัน
1: แม่นแล้วเฮาก็ขอบใจเติมสำหรับมิตรรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโออยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็ฝากท่านเติมที่ตามรับฟังไปแล้วสามารถกดส่งต่อแบ่งปันก็คือกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรายการของเฮาแล้วก็เพื่อให้หมู่เพื่อนของท่านได้เข้าใจรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบจราจรหลายขึ้นได้รู้ว่าอุบัติเหตุแต่ละมื้อนี่มันเกิดขึ้นนั่นแหละปานใดเพราะว่าเฮารายงานบ่รายงานเฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ก
0: ็
1: คือเฮารายงานในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันนั้นเฮาก็จะมีรายงานเป็นอาทิตย์เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ได้อาทิตย์เฉพาะทั้งต่างแขวงและการรายงานเฉพาะ1เดือนแล้วก็มีการสมเทียบกันว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่ปานใดส่วนเรื่องของสาเหตุต่างๆในการเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะได้รายงานส่วนหลายสาเหตุต้นโตสาเหตุหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมาและเขาขับขี
0: ่
1: การใช้ความไวเกินความประมาทขาดสติท่านผู้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้น
0: เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำเหื้อกับว่าได้เนาะเพราะว่าจะเป็นรายงานทุกเมื่อนี่ก็ยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นทุกเมื่อสาเหตุก็ยังแม่นอันเก่าท่านผู้ฟังเนาะฟังจนเรื่องหูละบนน้องเนาะ
1: แม่แล้ว
0: อยากได้ยินแบบว่าผู้ขับขี่ปฏิบัติระเบียบได้ดีอยากได้ยินสิ่งที่ดีงาม
1: เจ้า
0: ก็อยากได้ยินสิ่งที่มันจะสร้างความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน
1: เจ้า
0: เหตุเกิดอยู่บนนั้นบนนี้มีผู้เสียชีวิตอันนี้ยังบ่อยากได้ยินเลยมีรายการ
1: เจ้าแล้วก็เมื่อวานนี้อนุรักษ์ก็มีเพ่นเป็นคลิปวิดีโอที่เพิ่นได
0: ้
1: โพสต์ลงในสื่อโซเชียลก็เป็นเหตุรถบรรทุกกับรถบรรทุก2คันแล้วจะมีรถจักรคันหนึ่งที่เพิ่นขี่แซงมา
0: โอ้
1: เพิ่นแซงมาก็ถือว่าโอ้ย
0: เห็นมาตามรถบรรทุก
1: อยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางของรถบรรทุก2คันที่ว่าเขาเจ้าเป็นทางโค้งออกมาเพิ่นจีแซงแต่ว่าแซงโบบิดแล้วไปต่ำคาอยู่ข้างกลางยังโชคดีที่ว่าเพิ่นยังลุกขึ้นมาได้แต่ว่ารถจักรคันมันถึกตีรถจักรคันมันถึกรถบรรทุกคันเหยียบแล้วแต่ว่าคนให้มันออกมาได้
0: เจ้าอันตรายเป็นแต่ย่านหลาย
1: เ
0: มล็ด
1: เขาเบิ่งทางโค้งเนี่ยเขากับมันบ่เป็นตากมันบ่เป็นตาแซงแล้วมันเป็นทางโค้งอีกเนาะ
0: นี่แหละบางคนว่าเดา
1: เจ้า
0: คาดเดาชีวิตแต่มันโบบิด
1: เจ้า
0: คอยว่ามันชีวิตแล้วนะคอยสิไปแล้วนะแต่มันบ่วิตมีรายการ
1: เจ้า
0: อันใดก็ต้องได้หลุดพ้นความไวลง
1: ใ
0: จเย็นฮะ
1: แล้วก็ต้องเบิ่งตามความเหมาะสมว่าเฮาสามารถแซงได้บ่
0: เจ้าม
1: ันเป็นหนทางแบบนี้ทางโค้งแบบนี้มันแซงได้บ
0: ่
1: หรือว่าในกรณีที่เป็นทางซื่อแต่ว่ามีรถมาอีกคันนี่นะมันบ่เป็นแต่เสี่ยงอ่ะนะ
0: เฮ
1: าก็บ่ต้องแซงไป
0: เจ้ามันมีจังหวะนึงที่ว่าบางคนบอกว่ามันกระเทินบุญน้องสิไปแล้วมันคือชีวิตฮะนะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามันบ่บิดม
1: ัน บ่บิดบ่ให้ไปซะเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: หยุดรอท่านผู้ฟังพรความไวลงเอาจังหวะที่ว่าปลอดภัยจึงสิงแล้วก็เบิ่งสภาพถนนหนทางเด้อมันโค้งมันแคบมันค่อยบ่แคมอยู่เขตขวบ่จังซี่ก็บ่ได้แซงได้ใด
1: แม่นแล้วคือเฮาเว้าว่าเฮาเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะบ่ให้ไปใกล้
0: เจ้า
1: บ่ให้ไปใกล้ในกรณีที่เฮาจะออกหน้าก็ขอให้วิกไกลๆรักษาระยะห่างให้ได้เพราะว่าบางครั้งเขาจะอาจจะบ่เห็นเฮาเด้อคันเฮาไปใกล้เกินหรือไปหนีบซ้ายหนีบขวาหรือว่าอยู่ข้างหน้าที่มันกระเทินอนุรักษ์คันอยู่ข้างหลังก็บ่ให้ทางหลังบ่ให้ติดก็คือว่าเวลาที่เฮาเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องได้รักษาระยะห่างทางหน้าก็ให้หน้าไกลๆข้างหลังก็ให้รักษาระยะห่างไกลๆเด
0: ้
1: อบางคนว่าบุญน้องเคยได้ยินว่าไปบังแดดเด้ออนุรักษ
0: ์
1: บังห่มบังแดดนี่นะอู้ให้เปลี่ยนความคิดสหัสผู้ฟังเพราะว่ากรณีที่รถบรรทุกซีเรียลโค้งซ้ายโค้งขวานี่นะเขาจะบ่เห็นแท้ใดคันว่าเฮาไปอยู่ใกล้เกินไปนี่นะอันนี้ก็ต้องให้ผู้ขับขี่รถจักรนี่นะเบิ่งคืนเติมเนาะเพราะว่ากรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุส่วนหลายนี่มันถึงขั้นเสียชีวิต
0: เจ้าคืออ่ะภาพที่บุญน้องเอาให้นี่แหละเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละเน
1: า
0: ะในรายการหลายคนอาจจะเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ในท่านผู้ฟัง
1: แม่แล้ว
0: มันเป็นจังหวะที่อันตรายแท้ๆเน
1: า
0: ะโชคดีแต่ว่าบ่รถ
1: บ่ถือคน
0: บ่เหยียบ
1: แต่เหยียบไปแล้วก็คือเหยียบรถจักร
0: รถจักรนั่นแหละท่านผู้ฟังเสียทรัพย์สินไปแล้วเรื่องของยานพาหนะเด้
1: แม่นละ
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแท้
1: เจ้า
0: บ่ได้เฮ็ด AI คือแนวหลังเป็นเรื่องจริงเลยอันตราย
1: เพิ่นถ่ายจากกล้องหน้ารถเด้กล้องหน้ารถของรถอีกคันนึงที่ว่าขี่มาเบื้องข้างหน้าเพิ่นได้บันทึกภาพ

0: วิดีโอเพิ่นถ่ายลงมาให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติกันโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรบ่อยากให้ไปสิงแซงแบบนี
1: ้ให้เป็นบทเรียนเนาะบ่ให้เป็นแบบอย่างแม่นแล้วกะเนาะเห็นแล้วกะหน้าย่านอีหลีเนาะโอ้คิดนําอยู่โอ้ย่านเหยียบดิ
0: เจ้า
1: แต่ว่าโชคดีเนาะ
0: ยังลุกขึ้นมาได้
1: แต่ว่าอาจจะบาดเจ็บอยู่
0: เจ้าเจ้าอ่ะก็ฝากมิตรรายการไว้เนาะตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะให้มิตรรายการได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการระยะต่อไปติดต่อสัมภาษณ์พันโทอมพรคำอุ่นทอน
2: เฮาทางปาเต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพักกันมาจูดเลยเนาะ
3: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
2: จุดแล้วนะมันบ่เป็นอย่างดอก
3: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
2: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
3: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
2: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
3: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
2: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
5: อ้าวสบายเดียววังมาเลาะซื้อเครื่องบ
6: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
5: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
6: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
5: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
6: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
5: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
6: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
5: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
6: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
5: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
6: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
5: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
6: เจ้าๆโชคดีเด้อหลานเด
7: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบคมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
8: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
9: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
9: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
8: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
9: พร้อมนั้น การกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
3: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
10: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: เอายกเสี่ยวบ่เห็นกันโดนแล้วจักเต็มที่รวดเสี่ยวเด้อมื้อนี้น่ะ
1: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสี่ยวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
0: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานนี่หยังครับรถซื่อๆมามาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
1: แม่นยกเสียวแม่นเสียวเฮาบ่ไหวย่านรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
0: ฮะว่าแม่นได้ก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอากระแจมาให้เฮาว่าสิกลับเองกันมานี่มาๆๆเสียวมา
1: ๆยอมยอมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
0: เฮ้ยเจ้าบ่หลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับดีๆจับดีไปเอาสิมาครับ
1: โอ้โหค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเยอะรถชนมา
2: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
3: มาแล้ว
2: โอ้ยจักรอดบ่รอดบังแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
3: โอ้ยจังว่าไอ้ตัวน
2: ี้ไอ้ตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
4: ตอนหับมีรายการข่าวสู่รายการขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งเนาะท่านหับฟังรายการนี้8โมงหา9โมง FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz หน้าเพจผ่านทาง Loud National Radio
5: เจ้าก็ถือว่า1ชั่วโมงเนาะในตอนเช้าที่มีรายการติดตามหับฟังสิ่งดีๆโดยเฉพาะแม่นการฝากเตือนมีรายการเป็นประจำในการเดินทางไปมาบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ทั่วไปหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะขอให้มีสติในการไปมาโซเฟอร์โดยสารนี้ยิ่งสำคัญเนาะอนุรักษ์เนาะหลายๆชีวิตบางคันนี่เป็นรถเมล์ที่ว่าบรรทุกระวางขนส่งระวางแขวงต่อแขวงนี่นะผู้โดยสารหลายคนเนาะยิ่งต้องได้เอาใจใส่มีสติระมัดระวังนำกันคันว่าฮู้ตัวว่าสุขภาพเฮาบ่ดีแล้วหรือว่าพักผ่อนบ่เพียงพอห้ามฝืนเนาะบ่ให้ฝืนตัวเองเพราะว่าในใจเฮาฮู้อยู่แล้วว่าเฮาเมื่อยสินะก็ขอให้หยุดทันที
4: เจ้าฟังโฆษณาก็เว้ากันอยู่กับบุญน้องว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแท้ได้พวกเราจึงเอามาเตือนสติกันเนาะก็คือเมาส่องเสียวหันเมาต่างคนต่างเมาเลยยังฝืนเข้าขับขี่สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุเห็นบ่
5: เจ้าทางที่ว่ามีอีกผู้นึงที่เพิ่นเตือนน่ะได
4: ้
5: บ่ให้ไปอยากให้หยุดแต่เผอิญว่าฝืนอีกผู้นึงบ่ได้อนุรักษ์เนาะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นที่เฮาเห็นในตัวจริงบางคนว่าหมู่เพื่อนกินน้ํากันในวงเดียวกันเนี่ยอนุรักษ์บ่ห้ามบ่ให้เมื่อได้แต่ว่าฝืนเมื่อสุดท้ายบ่ได้ส่งใน Facebook สื่อโซเชียลเพิ่นได้โพสต์ลงโอ้ยเขาบอกแล้วบ่ให้เมื่อบ่ให้ฝืนสุดท้ายมันเกิดอีหลีเห็นบ
4: ่
5: อันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแท้ๆนะที่เฮาเห็น
4: จ้าตอนนี้ทีมงานประสานไปหาพันโทอัมพรตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
5: สบายดีพันโทอัมพร
6: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
4: เจ้าได้ยินแจ้งนะท่านเนาะ
6: เจ้า
4: เจ้าก่อนอื่นก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังการสัญจรอยู่ทางเมืองเศรษฐาเป็นขึ้นอะไรท่าน
6: อีกแต่นึงสบายดีตอนเช้าท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองเศรษฐาก็ขอรายงานย่อสภาพอากาศก็คือการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสยิตาของเฮาในมื้อนี้เนาะ
4: เจ้า
6: ก็คือว่าตอนเช้านี้ประมาณ 8:00 นก็เริ่มมีสายฝนตกลงมาเนาะเฮ็ดให้การสัญจรหรือว่าการระบายการสัญจรของเจ้าหน้าที่ของเฮาก็มีความยากเนื่องจากเบื้องต้นก็คิดว่ามันสิเป็นปกติคือเมื่อวานนี้เนาะ
4: เจ้า
6: เมื่อวานก็คือมันอยู่แต่ว่าบ่ตกจนมื้อนี้ก็เห็นว่ามีฝนตกเป็นนายน้องพวกเฮาก็เลยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกําลังการระบายอยู่ตามจุดสามแยกสี่แยกหรือว่าอยู่โรงเรียนปากตลาดตัวพวกเฮาก็เห็นเฮ็ดปกติเนาะท่านสังเกตลงแล้วในมื้อนี้เนาะก็เส้นทางสีเส้นหลักของเมืองศรีสีตาพวกเฮาโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางไกลสอนพรหมวิหารนี้เนาะนับตั้งแต่หน้าหลัก6 ึ้นมาฮอดประตูไส้นี่ก็เห็นว่าขาเขานี่ยังยาวอยู่เขตบริเวณหนองเนียงแล้วก็พลพะเนาพลซาดก็ถือว่าขาเขานี่ยังยาวอยู่ในปัจจุบันนี่เนาะเจ้าก็ถือว่ามีแต่เสียนเลี้ยนนี่เนาะที่เป็นศิลป์ของเมืองชัยทาพวกเฮานี่จนเสียนที่สองตั้งแต่สลามมาจนฮอดตลาดหัวขัวเป็นมาทางพัดหลวงน้องบอนแล้วก็ประตูไส้นี่ก็ถือว่าค่าเขานี่ก็เห็นว่ายังยาวในนึงนี่แต่อยู่ชี้เนี่ยพายอำนาจพัดหลวงนี่เนาะค่าเขานี่ยังยาวอยู่ตัวสินที่สองจนสินที่สามเนี่ยบางเจนนักควายเนาะมาหอดคำชวาดเป็นตัดบึงพัดหลวงนี่ขึ้นมาหาพายอำนาจบนท่านเนาะขึ้นมาทางอ่างน้ำประปาแล้วก็ส่วนชาวสามสิงหาเนี่ยก็ค้าเขานี่ก็ถือว่าปกติแล้วในปัจจุบันนี้เนาะจนส่วนเช่นสุดท้ายก็ชีลาปีนี้เนาะเชียงดามาผลบะเป้ามานาปกโซนครหลวงแล้วก็มาทางไอติกนี่ก็ถือว่าเช่นนี้ก็ปกติเนาะปัจจุบันนี้ถือว่าหลวงไหลเรียนปกติแล้วมันบ่มีจุดใดที่ว่าแน่นหนาหรือว่าบ่สามารถไปมาได้เนาะเจ้านั่นก็ถือว่าสภาพการสัญจรในตอนเช้ามื้อนี
4: ้เจ้าแล้วมาเจ้ามาสังเกตเบิ่งผู้ขับขี่เด้ปัจจุบันนี้ปฏิบัติระเบียบได้ดีบ่ท่าน
6: กันเพื่อฝนตกในช่วงระยะนี้ก็ถือว่าใครได้แล้วเนาะ
4: เจ้า
6: บ่ฝนแห้งมั้ยเนาะเจ
4: ้าเจ้าก็ถือว่าเรื่องของสภาพเส้นทางได้ผู้ขับขี่ก็โดยรวมก็แม่นปฏิบัติได้ดีเนาะท่านเนาะ
6: เจ้า
4: เจ้าเจ้ามาเว้าถึงเวียงงานจัดสรรอยู่ทางเมืองไซเซถาของพวกเฮาปัจจุบันนี้ท่านสืบต่อหรือยังหรือว่าได้หยุดพักไปในระยะนี้เจ้า
6: เจ้าก็ยิ่งใช้ทิศที่นำของทางอำนาจการปกครองแล้วก็คือทางปกครองเป็นก็ได้ตุ้มใช้เวียงงานจัดสรรนี้โดยเฉพาะก็เป็นอยู่3 4จุดที่เป็นได้กำหนดในเช่นอยู่ประตูไซเนาะส่วนอาเซียนนี้เนาะพวกเขาก็ได้ลงจัดสรรเกี่ยวกับความบริเวณลิบิแต่ว่าโดยเฉพาะก็เป็นไข่เรืองจุดที่สองก็เป็นจุดอยู่นาส่วนชาวสามชิงหันหรือว่าส่วนนั้นยังบ่ส่วนนี้เนาะอยู่น้องสะพังลินนี้อยู่เจตลาดอันทางโค้งหันพวกเขาก็ได้ลงจัดสรรอยู่จุดดังกล่าวนี้ให้ได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่ามีค่าเจ้าขายที่ขายเครื่องตามเส้นทางพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางปกครองนครหลวงเนาะ
4: เจ้า
6: พวกเขาได้ลงไปปกติในการจัดสรรความบริสุทธิ์ให้พวกเขาอยู่เขตเมืองของพวกเขาเจ้า
4: การจัดสรรอยู่เขตประตูไซนี่แมนขึ้นกับเมืองไซเซถานะท่านเนาะ
6: เจ้าเฉพาะเรื่องนะปกครองนครหลวงนี่มันขึ้นกับเมืองไซเซถาเนาะส่วนทางสำนักงานนายกไปทางอุดมพินจันทร์นั้นมันเป็นเมืองจันทบุรีเนาะเจ้าแต่ว่าส่วนลงรายกันเป็นทั้งเมืองเฮานี่แหละนักเนาะพอส่วนอาเซียนส่วนนั้นที่เป็นในปลูกสังไม้ส่วนนั้นก็พวกขอส่วนที่ขายของอยู่ของกินบ่หรือว่าขายน้ำขายยังมีรถจำบอกจำบูมาจอดในพวกเฮาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบเนาะก็คือว่าบ่ให้บ่มีญาติให้จอดอยู่ตามเขตบริเวณนั้นเนาะ
4: เจ้าๆทั้งผู้ค้าผู้ขายผู้บริการรับส่งรถนี่ดิเพิ่นให้การร่วมมือดีบ่ท่าน
6: ตัวปัจจุบันนี้พวกเฮาได้ปฏิบัติตามระเบียบแล้วมันบ่อนุญาตให้มาขายตามจุดที่เพิ่นบ่อนุญาตเนาะ
4: เจ้า
6: เจ้ามีเป็นปกติแล้วเจ้า
4: เจ้าก็ถือว่าสมเสยทางเมืองไซเซถาเนาะที่ว่าจะตั้งปฏิบัติตลอดเนาะการค้าการขายให้เข้าสู่ระเบียบเพราะว่าเป็นเขตแหล่งท่องเที่ยวเด้เจ้าปานนี้มาว่าถึงปัญหารถบรรทุกเนาะอยู่ทางเขตเมืองน้อยเสียงด่านี่เดทานยังมีอยู่บ่อยู่ทางนั้น
6: เจ้าอยู่ตลาดเมืองน้อยนี่พวกเฮาก็ได้แนะนําทางอำนาจทางปกครองบ้านเน
4: า
6: ะเพราะว่าอยากให้ปฏิบัติตามระเบียบบ้านเนาะมันก็ยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าวัดอนาทางบ้านได้ลงตักเตือนทางเจ้าของตลาดนั้นเนาะเพราะว่ามันมีการขายของอยู่ของกิน2ภาคทางอันนี้ได้มีความยุ่งยากในการสัญจรในช่วงระยะดิ่งด้วนเฉลิมยำเอาการเลือกการนี่แหละแต่ว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับจุดต่างๆนั่นเนาะเจ้า
4: เจ้าเจ้าเจ้าโดยรวมก็คือว่าต้องได้จัดตั้งปฏิบัติตลอดเนาะในเวียกงานของพวกเฮา วันนี้มาเว้าถึงการลงโฆษณาในเวียกงานปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยตามท้องถนนปัจจุบันนี้อยู่ทางเมืองไซเซถาของพวกเราจัดตั้งปฏิบัติไปฮอดใส่แล้วทาน
6: เกี่ยวกับเวียกงานโฆษณาอยู่ตามจุดต่างๆทั้งเมืองของเราก็ได้มีแผนลงเป็นประจำและจำมูลไส้ตามความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมของเมืองเน
4: า
6: ะเป็นในนั้นตัวเราได้ลงโฆษณาอยู่ตามชีแยกตามแพร่มนักต่างๆเช่นเราอยู่ที่แยกแพร่มนักทะลวงที่แยกแพร่มนักอยู่พลทันเนาะและกับสามแยกคำสวัสดและพวกเราก็เป็นประจำเลยเน
4: า
6: ะเป็นน้องมุ่งเขาลาเขาการอยู่ตามเป็นทางว่ารถหามเขาในตัวเมืองเขาก็ได้ลงเป็นประจำเนาะเจ้า
4: ส่วนว่าการขยายการโฆษณาไปทางโรงเรียนเดทานยังบ่มีแผนเนาะ
6: เจ้า
4: ตั
6: วทางเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้บรรจุเสร็จแต่ละจุดแต่ละบอนนั่นเป็นบริษัทในอย่างเนาะเจ้า
4: ตอนให้นี่อยากให้พันโทอัมพรว่าสู่ฟังเนาะโดยสปอร์แมนสภาพการเกิดอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองไซเซถาในระยะที่ผ่านมานี้เกิดขึ้นหน่อยหลายประเดทาน
6: เจ้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในที่นี้นี่มีอยู่6รายเน
4: าะเจ้า
6: และนั้นก็มีเสียชีวิต1เป็นคนต่างประเทศเน
4: า
6: ะเจ้าตำชายรถอีกพันอยู่ทันหลวงนั้นแต่เสียชีวิตอยู่ห้องหมอพุ่นเป็นคนสัญชาติฝรั่ง
4: เจ้า
6: ตัวมียามกลางคืนเนาะเป็นศูนย์ศูนย์โมงของมือวันที่เก้าหัน
4: เจ้า
6: แล้วก็ตัวในหกรายนี่เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็เขาเด็กที่ดำเนินคดีมีแต่สองรายเน
4: า
6: ะส่วนรายอื่นก็เป็นคู่กรณีสามารถตกลงกันได้อยู่ขั้นพื้นฐานนั่นแต่ตัวบริหารเดือนนี้อาทิตย์นี้ก็ลดลงเจ้า
4: ถามท่านตื่มสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่พาให้เสียชีวิตนี่ย้อนอย่างท่าน
6: เจ้าก็ยิ่งใช้นะเจ้าหน้าที่พวกเขาเลยลงเก็บกรรมสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นหันเห็นว่ารถจัดหันตำท้ายรถชิดเน
4: า
6: ะ
4: เจ้า
6: อันนี้นะบ่าวสารยางหรือว่ารถจัดข้อมูลเมาอันนี้พวกเขาก็ยังบอกว่าท่านได้เชื่อเพราะว่ายังบอกท่านได้เก็บกรรมข้อมูลพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเห็นว่าผู้ขับขี่รถจัดหันรถเก็บสาหัสพวกเขาก็ได้ส่งให้เนี่ยจราจรนครหลวงเป็นผู้ดำเนินสืบต่อเก็บกรรมข้อมูลต่างๆหันเน
4: า
6: ะเนื่องจากว่าเป็นคนต่างประเทศแล้วก็คนบาดเจ็บสาหัสพวกเขาก็บริดำเนินมอบให้แผนกเลยเจ้า
4: โอ้เป็นเหตุที่หุนแหงเนาะท่านมีกรณีถึงขั้นเสียชีวิตเจ้าและตอนท้ายนี้ให้พันธุอัมพรฝากเตือนผู้ขับขี่แดเนาะปฏิบัติระเบียบการสัญจรแนวใดเพื่อหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุท่าน
6: เจ้าก็อีกครั้งหนึ่งกับพระเจ้าตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ขอโดยใช้พรเดชผู้เดินทางจงมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจร
4: เจ้า
6: ไปตามคำสั่งหรือการแนะนำของเจ้าหน้าที่เนาะขอขอบใจเจ้า
4: ขอขอบใจพันธุอัมพรหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
6: เจ้า
5: โชคดี
4: ขอบใจแล้ว
6: เจ
5: ้าร
4: ายงานจากพันธุอัมพรคำอุ่นทอนห้องแผนกซีนำเวียกงานจราจรเมืองไซเซถาท่านผู้ฟังสภาพถนนหนทางการมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองไล่เส้นทางในปัจจุบันนี้เพิ่นว่าสะดวก
5: เจ้า
4: แต่ว่าบางมื้อที่ว่ามีฝนตกนั้นมันกับปัสจากบ่ได้ความแออัดเนาะ4เส้นทางหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองขึ้นกับเมืองไซเซถาบ่ว่าจะเป็นถนนไกลสอนพรหมวิหารบ่เขตหนองเนียงโพนสะอาดมาตั้งแต่สนามม้าวังไซหัวขัวทัดหลวงแล้วก็มีเส้นโพนทันสวนเสา3สิงหาเขตเสียงดามหาไอเต็กแดเนาะเดินทางระมัดระวังเด้อมีรายการเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่
4: อำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่แน่นอนแต่ว่าก็เอื้อยๆอิงแต่เจ้าหน้าที่หลายเฮาเป็นเจ้าการนำกันปฏิบัติได้ค่อยปฏิบัติเจ้าปฏิบัติเสื่อว่าทุกคนนั้นจะมีความสะดวกสบายขึ้น
5: แม่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดตามสายทางโดยเฉพาะเป็นเวลาฮิบด่วนเริ่ม 7:30 น 8:30 ประมาณนี้หรือว่าบางจุดกันมันเริ่มแต่ 7:00 อันหลักเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่ก็คือการระบายของเพิ่นคือเฮาแจ้งเรื่อยๆว่าจุดใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ระบายขอให้เฮาปฏิบัติตามการระบายหรือว่าการสัญญาณของเพิ่นเป็นหลักในกรณีที่จุดใดบ่มีเจ้าหน้าที่ช่วยในการระบายก็ให้ปฏิบัติตาม ระบบไฟอำนาจหรือว่าป้ายห้ามป้ายเตือนบางจุดที่บ่มีระบบไฟอำนาจก็ให้เปลี่ยนเพี้ยนกันไปเอาเน
4: า
5: ะเพื่อบ่ให้สร้างความยุ่งยากหรือว่าเป็นการเสี่ยงที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวเน
4: า
5: ะ
4: ส่วนว่าเวียกงานจัดสรรในกระทรวงเสริมเติมเนาะเขตใดที่ขึ้นกับเมืองเสสิทาความรับผิดชอบของทางเมืองเสสิทาเพิ่นก็เต็มทีละแล้วก็อยู่เขตประตูไซในกะหลายภาคส่วนที่ว่ารับผิดชอบร่วมกันเนาะก็ขอให้เวียกงานจัดสรรนี่เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5: เพ
4: ราะว่าจะเป็นการค้าการขายให้เข้าสู่ระเบียบการขนส่งของรถโดยสารทุกประเภทที่ว่าจะยุดจะจอดก็ขอให้ยุดจอดตามคิวบอนที่เพิ่นจัดสรรไว้ให
5: ้แม่แล้ว
4: บ่แม่นจะจอดใส่กระจอดจะหยุดใส่กระหยุดจังซี่บ่ได้เน
5: าะ
4: ถ้าว่ามันเป็นตัวเมืองจังซี่มันก็แออัดแต่ว่าเขตแถวบ้านหาดสดีมาหาห้องการวิธีกระเสียงแห่งสลาวหรือว่าออกไปเขตสายลมนั้นเพิ่นก็แต้มบอกเป็นเขตที่ว่าจอดรถได
5: ้
4: อยู่ตามแคมทางอันนี้ก็สะดวกอันนึงเน
5: า
4: ะแต่ว่าทางก็แคบมีและการค่อยไปเอาบ่เป็นหยังดอกเนาะเพราะว่าผู้จอดก็อยากจอดได้ผู้เที่ยวทางก็อยากเที่ยวทางเห็นใจทั้ง2กำ2ฝ่ายดังนั้นเอาใจเพิ่นมาใส่ใจเฮาค่อยไปค่อยมาเอา
5: เจ้าและการในกรณีที่เป็นประเภทรถส่งเครื่องรถขนเครื่องนี่นะถ้าว่าอยากไปส่งเครื่องให้ห้างที่ว่ามันอยู่ใกล้สามแยกสี่แยกแฟมนัดต่างๆเนี่ยเขาก็พบเห็นเนาะก็ต้องให้เบื้องตามความเหมาะสมในการจอดรถโบแมนว่ามันอยู่ทางโค้งหรือว่าใกล้แฟมนัดเกิดไปกันไปจอดติดเลยนะก็บ่ได้เนาะอาจจะยับไปตื้มบ่เพื่อให้ผู้ที่จะเลี้ยวจะเลี้ยวจะโค้งเนี่ยได้เห็นรถสวนทางมาอนุรักษ์เน
4: า
5: ะ
4: เวลาที่ทานเขียนทายสินค้านะมันโบแมนบุดนึงขาวเดียวได้เม็ดแรก
5: า
4: บางคันรถคันใหญ่สินค้าต้องได้ขนดนเป็นโซมงกับมี
5: เ
4: ป็นสอง โซมงกับมีจอดแซ่ไว้หันเนาะดังนั้นการเขียนทายสินค้านี่มงไหนที่ว่าบ่ไออัดระบุเอามงนั้นซะมงที่รถที่โบเที่ยวทางหลายเพราะว่าถ้าว่ามันกีดขวางการสัญจรมีรายการกะจะส่งข่าวแบบนี้แหละส่งข่าวผ่านทางรายการของเฮาแด่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์แ
5: ด่
4: ถ้าว่าเอาลงทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วบางเทื่อมันจะบ่แม่นผลดีได้บ่น้องมันอาจจะเป็นผลลบหลายกว่า
5: สร้างความเสียหาย
4: แม
5: ่
4: นบางคนก็ไปแสดงความคิดเห็นที่ว่าแตกต่างแต่ว่าจะเป็นทางลบ
5: ก็เข้าใจว่าบางครั้งเพื่อนบ่ได้ตั้งใจหรือบ่มีเจตนาอยากจะสร้างความไม่อัดในการเดินทางแต่ว่าเสื่อว่าเวลาที่ว่าทานไปจอดนี่นะคือเพื่อนว่าว่ารถคันเดียวสร้างความยุ่งยากสร้างความแออัดดนให้รถหลายๆคันหาฟังแบบนี้ก็น่าเห็นใจรถผู้อื่นที่ว่าเขาเจ้าอยากจะไปเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคนหรือว่าผู้ที่เพิ่นมีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนทายสินค้าต่างๆให้คิดเห็นส่วนรวมนำเนาะบ่ให้คิดเห็นแต่ความง่ายของตนเองในการลงเครื่องต่างๆเน
4: า
5: ะ
4: เจ้าเห็นใจทั้งพุ่นทั้งพี่มีแลกันเนาะเมื่อนี้ก็คือการเนาะเดินทางไปใส่ก็ขอให้มีความปลอดภัยเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าท่านรับฟังรายการของพวกเราบ่ทันสำหรับเมื่อนี้ก็แม่นมื้อต่อไปก็คือออกอากาศ 8:00 น. ถึง 9:00 น. FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
5: ที่
4: ทยอยกระจายเสียงแห่งสะลาวสำหรับมื้อนี้บุญน้องพันธุ์ภูวงศ์อนุรักษ์รัตวรรณลามีรายการไปเพียงเท่านี
5: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปี2025ผ่านมาจำนวนพลเมืองลาวมี 7,58,000 คนเฉลี่ยอัตราการเติบโตของพลเมืองมีทะเอียงลดลงในระยะ10ปีผ่านมาโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะที่นำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เมื่อบริเวณมานี้ท่านนางเพชรสมนโซนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติคณะที่นำระดับชาติผู้ประจำการให้ฮู้ว่าอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีทะเอียงลดลงระยะ10ปีผ่านมาย้อนการแต่งงานซาและเอาลูกน้อยลงที่ส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวผลสำรวจประเมินคุณภาพในเบื้องต้นเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่พลเมืองลาวยังบ่ถึกจดนับประมาณ 3.4 ส่วนร้อยซึ่งการเก็บกรรมพลเมืองที่ไปโอเฮงานและศึกษาอยู่ต่างประเทศอาจจะยังบ่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเนื่องจากในเวลาสัมภาษณ์ประชาชนอาจบ่สามารถจื้อจำได้ว่ามีไผเดอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือทั้งหมดครัวเรือนย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเฮ็ดให้บ่มีผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือนักเดินสำรวจอาจข้ามคำถามด้วยความบ่ระมัดระวังท่านนางเพชรสมนโสนให้ฮู้ตื่นว่าพลเมืองสัญชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่เก็บกรรมได้จากการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยครั้งที่5ปี2025มีประมาณ 313,000 กว่าคนซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวเลขรายงานบริหารที่เป็นทางการแต่ในระบบบ่สามารถเก็บกรรมได้จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่านในต้นนารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบฮอนคนคว้าและวางแผนการติดตามกวดกาแก้ไขปัญหาแห่งคำตกคนหินและทรายในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดเมนีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนย.ลงวันที่7มีนา2025ว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห่วยและการคุ้มครองการขุดค้นเหตุการณ์ต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.ลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ๋งแตงเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกะ123และระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศท่านคำภาพิมโซนให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กันนี้ให้จะตั้งปฏิบัติตามทิศที่นำต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการที่นำสมทบแน่นกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีมีพนักงานรัฐกรขณะนำแต่ละคันมีการกระทำผิดก่อให้การปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทั้งเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: คือบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหนองไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วเราได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ข้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ุณคนลาวหักสัตว์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักหีดของประเพณีอันดีงามของสัตว์ลาวเกิดเป็นทรายก็ต้องเป็นทรายแท้อย่าแก้มปนหินแห่ทรายก็เป็นทรายแท้ๆตุ่มนั่นอย่าสู้ให้มีเห็นไอ้ดำกิริอย่าเฝ้าขี่เหือกายเด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยอย่าพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมีรายการสบายดีอีพ่ออีแม่พลุงแม่ป้าเอาอะทุกท่านเพื่อนมิตรน้องนุ่งลูกหลานนะทุกเพศทุกวัยตลอดถึงพนักงานราชการนะพ่อค้าสาวขายกรรมกรแบกหามสามล้อต่างๆมานี่นะทักทายสบายดีในยามเศร้าๆจักหน่อยนะคิดฮอดคิดถึงก็ได้มาไวๆนะเพื่ออยากให้มิตรรายการได้ฟังเพลงหลายๆเข้าสู่รายการลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาตามโมงเวลานัดหมายกันไว้ที่9โมงถึง11โมง2ชั่วโมงอยู่กับอาหารเสริมอยู่กับบทเพลงม่วนๆจากบรรดาเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมเครื่องสำอางและหับสร้างแบรนด์สินค้ารายการลองเลียดได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองเลียดการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่ซอยนิยมขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบซองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนและขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางและขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นั่นคือปู่อุปถัมภ์รายการของเฮาในปัจจุบันนี้ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อมีรายการเฮาท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากลงโฆษณามีธุรกิจส่วนตัวมีห้างห้านมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองก็เข้ามาได้ในยามนี้มีเบอร์โทรศัพท์ไปติดต่อหาเด้อมื้อนี้โคโซกก็ออนไลน์หน้าใหม่คือเก่าเด้อมีรายการเฮาที่0305787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นสถานีแห่งชาติลาวนะออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์จนถึงมื้อวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์นี่1ชั่วโมง 9:50 จันทร์ถึงศุกร์ 9:51 นะรายการของเฮาอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดคุมเทคนิคบอยเพลงอายุนํากันนะในแต่ละมื้อที่เข้ารายการสดๆขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมเฉพาะลูกค้าที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทไปรับประทานนะเพื่อการลดพรพยาธิโรคในร่างกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจีโก้พลาสโคลินพลาสโมตินาผักขาวทองอาโรเจนพลาสฟิกเซซี่และดับเบิลคลิกทั้ง6ประเภทมีสรรพคุณที่แตกต่างกันยกเว้นอาหารเสริมพยาธิยิงก็คือดับเบิลคลิกเด้ออันนั้นพิเศษให้แก่สุภาพสตรีเพิ่นนะสนใจต้องการอยากดูแลภายในให้ยกกระสับประจำเดือนต่างๆแม่นมอบให้ดับเบิลคลิกนะมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้พอพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเอาซึ่งๆเย็นๆถึงอากาศมันจะฮ้อนจะหนาวจะฝนหรือว่าจะจังใดก็อย่าขอให้จิตใจเฮาแน่แท้ในสิ่งที่เป็นอย่าคนที่หวังดีเพลงนี้นะคนที่หวังดีสิไปใส่อยู่ใส่ก็อย่าไปแล้วบ่ได้ดีไปแล้วอยู่บ่ฮักใจให้กลับคืนมาหาคนเก่าคนเดิมได้ล่ะเด้อม่วนๆกันเจ้า

0: ข้าวทองเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักข้าวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักข้าวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: คนที่วังนี้ตอบให้ฝากให้ก็ถือว่าเป็นบทเพลงนุ่มๆจักหน่อยนะเอาแบบเอาฟังสบายๆในยามเศร้าๆก็แน่นอนแล้วนะตื่นแต่เศร้ามาก็อยากฟังแต่มันมวนๆซะก่อนแต่ขนาดไปดองไปงานก็ยังได้ห้องเพลงสูงก่อนเนาะเออกินข้าวกินน้ำตื่นมาพักผ่อนย้อนอารมณ์กินกาแฟกาแฟจิบฟังดิสโก้เลยมันก็สิบ้ามันก็บ่อยากเข้าบ่ได้มันต้องแบบสโลโบลิโลได้หน่อยนึงแน่เสียงแซกโซโฟนได้มานิดนึงก็จัดให้มันจึงเข้าบรรยากาศเอาสิสวยจักหน่อยจะค่อยฮ้อนๆขึ้นไปตามจังหวะมันซะดิเนาะอีแม่เนาะก็แม่นฮะละบ่ว่าซิก็เปิดค่อยๆก่อนก็ได้ดอกว่าซั่นแล้วก็จัดกันไปเออตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการบักเพลงซาเพลงไว้กับก็บ่ห้ามกันดอกอันนี้ก็เว้าไปตามจังหวะมันจะซื้อเด้อบางทางกระใจห้อนเอาไว้ไว้ให้พ่อแท้ว่าฉันเออพ่อนี่มักจังว่าเห่าๆเดี๋ยวจักหน่อยเอาสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทางบ้านที่กำลังฟังวิทยุอยู่ตอนนี้นะวิทยุบางทางกับฟังหน่วยใหญ่บางทางกับฟังหน่วยน้อยบางทางกับฟังที่นำโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นนั้นเขาเอื้อนเป็นตั้งโต๊ะเนี่ยนะ030ตัวนั้นมันฟังวิทยุได้เลยเออก็เอาไปน้ำสักแบตเตอรี่เต็มๆแล้วก็เปิดเอาห้อยไว้เจคือเถียงนาก็ฟังเพลงไปนำฟังข่าวหลายๆรายการแต่มาเปิดมาพอรายการลงเลียดมาเห็นโคโซกใบแบบอยู่ก็เออจอดฟังได้น้อยหนึ่งก็ดีเออมึงจะได้ของดีของวิเศษดูแลสุขภาพประจักษ์นะบังเอิญมาประตูก็หูสุกมาต้มลูกหมากบ่ค่อยดีนะเหี่ยวอยากฝืดๆแต่ยามนี้ไทยเบาฝืดไทยเบาบดงเนี่ยไทยเบาและแสบตับไปปัสสาวะหูสุกมาบ่อยากคักไปได้ละยามค่ำคืนก็เป็นเที่ยวเบาอยู่ตลอดเวลาเที่ยวเยี่ยวก็ได้ไปนะเออสิไทยเบาไทยถือว่าไทยเบานี่เป็นคำสุภาพอันไทยเยี่ยวเยี่ยวนี่ก็เป็นคำแบบว่าพื้นบ้านเฮานะเอาแบบตรงๆเนี่ยเยี่ยวแล้วแสบตับไปปัสสาวะกั้นเบาบ่อยู่กั้นเยี่ยวบ่อยู่นะโอ้บัดยามปวดไวแต่ว่าปวดแล้วมันบ่ออกเหี่ยวยอกเหี่ยวยอดไปเด้อท่านชายเฮาเบิ่งเจ้าของนะสังเกตเบิ่งอันนี้ยามค่ําคืนเที่ยวเหี่ยวดุบ่คํามันเกินขอบเขตมันก็ผิดปกติครับอยู่ในปริมาณที่พอดีพองามก็เตือนสุขภาพแข็งแรงระบบมะไคหลังมันกําลังทํางานดีอยู่นะถ้าว่าให้แห้งไปกว่านั้นเนี่ยเหี่ยวออกมาแล้วเป็นเลือดเสียจะได้ล่ะบัดโอ้แสดงว่าเฮานี่ขาดการเอาใจใส่ดูแลตัวเองเพราะว่าภาคส่วนที่เขารักษาสุขภาพเขาจะเสกทุกทิศเลยเสกทุกทิศทุกเดือนทุกปี6เดือนต้นปีท้ายปีเขาจะเสกบึ้งมันมีอย่างนี้ในห่างกายเฮาแต่ละอวัยวะแต่ละภาคส่วนทั้งเลือดทั้งกระดูกทั้งอย่างหลายๆอย่างกวดเสกละเอียดในเฮาฮู้แล้วก็จะค่อยว่ามีสติในการดำรงชีวิตในบัดนี้บังเอิญว่าเฮาฮู้เฮาเป็นไขมันสมมุติว่าเอาซะไปฟาดกินแต่แนวมันผิดโอ้กระเทียวเจ็บแต่เตียวหัวต้องสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาความดันโลหิตขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาอันตรายเด้อก็คือกันกับต่อมลูกหมากคือกันคันเฮาฮู้เฮาเป็นแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขดูแลฟื้นฟูเพื่อให้สมรรถภาพทางเพศมันดีให้ห่างกายเฮามันดีระบบลูกหมากเฮามันก็คักซั่นใดกันลูกหมากแน่นแลนมันก็อยากเที่ยงดีกันว่ารถก็ได้กันลูกหมากบูทมันลมก็จะจืดตอนนี้อ้าวก็ฝากไว้เด้อกับสุภาพบุรุษเฮารักษาสุขภาพอย่าสิเฝ้าเจ็บเฝ้าป่วยก่อนไว้อันควรอันแนวใดมันไปทำลายสุขภาพก็ลดพรบ่จะเป็นเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องของยาสูบเรื่องของแนวใดกะยาน่ะสิ่งเสพติดต่างๆที่มันทำลายหลายอวัยวะในร่างกายทางสาวนุ่มก็คือกันการต้มการอย่างกระเบิง ครับบริโภคหลายกับบดีมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฟังกับแจ้งลูกแจ้งเต่าบอกกันไปบ่หลับบ่นอนแล้วคือบ่หลับบ่นอนย้อนมันมีสิ่งเสพติดอยู่ในสมองก็พากันมวนกันเต้นอยู่สอดแจ้ง3แจ้ง4แจ้งกับบ่หลับบ่นอนเฮ็ดให้เสียสุขภาพจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นสาวหนุ่มได้ก็ตามคันไปกินแนวมันผิดสุขภาพแล้วบ่ดนเนาะบ่เห็นปีนี้กับปีหน้ามันหนักมีแนวเป็นมาอ๋ออันนี้ปัญหาเรื่องของตมลูกหมากทันใจทั้งหลังไมค์มีคำตอบเด้อกดไปที่ทั้งห้องการโลดตอนนี้ที่020-9829-4228ปัญหาตมลูกหมากทันใจฟื้นฟูดูแลรักษาสุขภาพให้มันรอให้มันดีให้มันมีความเป็นสายอยู่ตลอดเวลาอะอะไรก็จากจิตจากใจลองเล็ดพวกเฮาเอาแต่สิ่งดีมาตอนมาฝากกดเข้ามาได้มีรายการฮาวทีหน้าใหม่ในตอนนี้ออนไลน์หน้าใหม่ให้เพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาแต่ต้นยกบางท่านก็สิกลางๆยกไปก็เวียกกันหลายขึ้นเอาแต่หัวเว้นเอาแต่หัวเศร้าๆจักหน่อยดอกเข้ามารถมีรายการเฮาตอนนี้ที่0305787052เด้อเข้ามาออนไลน์หน้าใหม่กับเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทั้งเพศหญิงเพศชายเด้มาแล้วจะสบายดีสบายดีทั้งอันดับสาวแพงเนาะเสียดายเอื้อยเอาผัวก่อนก็มีเสียดายไอ้เอาเมียก่อนก็มีจะเสียดายไอ้เอาเมียก่อนหรือว่าเสียดายไอ้เอาผัวก่อนเอื้อยเอาผัวก่อนเนาะได้ลูกได้ผัวแล้วก็พอแล้วที่บอกเอ้ยไปเห็นผู้บ่าวน้อยพอไปลงมักเขาอีกเป็นว่าเสียดายว่าได้ผัวก่อนเพราะว่าบ่ถูกเด้อ่ะกอดก็บ่ได้ผิดผิดนะก็เขาเห็นหยุ่มหน้ากันนี่ยิบผู้เด้เออเจ้าจะเอาฝากเลยจ้ะจันทรามเรียงตัวเด้อเบาต้นเด้อเจ้าเจ้าตาน้องตาตาน้ำเตืองอาจารย์ตุนสุ้ยเสียงทุกใจพิเศษนามัยสุดร้อนเด้อ
2: จ้าขอบใจทั้งสาวแพงบ้านโนนแก้วเจ้าสบายดีนะฮะทักทายสบายดีในยามเศร้าๆกับ FC แฟนรายการทางเฟซบุ๊กทางภาคส่วนติดตามฟังด้วยเสียงว่าแต่ยุทุกหุ่นทุกแห่งเขตใดที่มันฟังได้ก็ฟังนะเปิดฟังดังๆต่อที่ตู้ลำโพงฟังกันยาวๆกันไปรถปุระ2ชั่วโมงจนฮอด11โมงน่าจะเปิดเพลงให้ฟังแต่ก็พร้อมทั้งสาราดีๆเอามาว่ากันอยู่ตลอดกับอ่านสืบบ่เฮาเนาะสายต่อไปเจ้าเข้ามาเลยแต่ตอนที่0305787052แล้วก็ส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการเติมอีกท่านหนึ่งแล้วก็คือห้านเท่าพันโมบายโฟนมีรายการเขาอันนี้ก็ถือว่านำเสนออยู่ทุกมื้อแต่ว่าเพิ่นห้านเพิ่นมันตั้งอยู่ใกล้ๆกับห้านนางพิมสอนเด้อติดกันเลยห้านติดกันติดกันเลยเพิ่นหันจำนายเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ก็มีทุกรุ่นมีรายการเขาเด้อมีทุกรุ่นมักราคาเนื้อไรมักยี่ห้อยังก็ว่ากันไปเด้อไปหาห้านพะโลดหรือว่าอยากไปแปลงมันหน้าจอมันเสื่อมสากบ่เข้า

0: ทินก็ได้บ่ได้หมายว่าต้องซื้อเอาไปเปลี่ยนเทินเอาบ่พอก็เติมเงินใส่มันนั่นง่ายๆหาดเพิ่นสบายเท่าพันโมบายโฟนเด้อตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสบริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนฮอด 11:00 น.กลางคืนพุ่นเด้เปิดเปิดผู้พันนอนอยู่หันเลยเด้สบายมักด่วนบ่มักซ่าบ่มักเป็นทิศบ่เรือบ่ไปเอาเลยก็ได้ป่ากัน เออถ้าพันโมบายโฟนให้กดไปที่เบอร์ทั้งห้องการบ่เฮาเลิศนะเบอร์นี้เบอร์เดียว020-9829-4228เด้อเครือของโรงเรียนพวกเฮานี่แหละสบายโทรไป 5,000 บ่ไว้โฟนแน่ว่าได้เลยแจ้งเบอร์ปั๊บๆเข้ามาโหลดเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: สบ
1: ายดีขอสิร
0: ู้โอ้จันทลาปากหวาน
1: โอ้
0: หักอยู่ห่างๆเนาะเจ้า
1: ฝากเลย
0: เจ้าฝากเลยฝากได้ฝากผู้เบาน้อยผู้เบาใหญ่เบาเฒ่าเบาแก่ฝากเลยเจ้า
1: เรียนมาเรียนเรียนชั้นเรียน
0: เจ้า
1: สามมือหน้าตาเนื้อ
0: เจ้า
1: เบาใจโซนเบาน้ำเกลือเบาอดโกสะอาดเบาบัวเบาอดบันบัวน้องจ้า
0: เจ้า
1: เบาร้องแค่สาวน้ำเพชรลูกผู้ข้ามเนื้อกระเบื้องเขา
0: จักน้อยพันมาดอกเจ้าเจ้าผู้ใดอึ่งเพิ่นก็ฟังคือกันบ
1: ่
0: เพิ่นอยู่บ้านใดอึ่งนี
1: ่
0: โอ้เอิ่งบ้านดันสร้างเนาะอึ่งดันสร้างนี่ส่วนใหญ่จะตัวน้อยเด้เอิ่งหน้าตานี่ใหญ่เนาะเออ
1: เจ้าปิ้วในเรียงซ้อนชาแพงหมดแก้วกินเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วจะในวันมึงเปลืองเด้อจะมึงเปลือง
0: เจ้า
1: เนี่ยบ่ซ้อน
0: เจ้า
1: แล้วพอพูดเลยเด้อ
0: เจ้า
1: สิเสียงสุดท้ายที่ฟังรายการเรา
0: โดยโดยโดยโดย
1: เ
0: จ้า
1: สุขมาสำรวย
0: เจ้า
1: ในร้านสบายดี
0: เจ้าขอบใจเจ้าสาวอนาจันทลาห้องไก่เกี่ยวก็เธอเป็น FC แฟนรายการเป็นประจำสืบต่อรับสายนาไม้กันต่อจ้ะมีแต่บันทึกไปสักก่อนเด้อเพลงแต่ละเพลงเนาะเจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดีเพลงอะไร
0: เอาเพลงอย่างเน
2: า
0: ะหนาวหมอกเมืองเหนือเพื่อสาวเมืองใต้เบาคำบ่นี่เบาคำบ่นี่เอ้ยดิออกหน้าใหม่มานี
2: ่
0: เออเออเอาเพลงหยังเบาคำเอาเพลงหยังมานี่เออเออขออภัยหนาวหมอกเมืองเหนือเนาะฝากให้ไผสนอกเออไฟโคซกวดติเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยเบาอันนั้นเบาคำก็จะไปออกหน้าไม้มาสันนั่นจะเป็นหมอบอกเลขก็ได้เอาเป็นหลังไม้ซะถอดเนาะบุเป็นอย่างเจ็ดแต่พอดีว่าขันมันบ่อยากงามปะได
2: ้
0: เออกระจังสั้นละบอกกระจังแมนมันเนาะเออเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวสุดหน้าก็นั่นทีมงานโทรมาอ่านเมาเรื่องเลขดิเบาให้จะตัดสายเด้เอออย่าว่ากันเด้อเออเขาออกนำไม้พอตัดสายจะบทต้องว่าโคโซกใจดำเด้อเออเจ้าเอาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสายใจสื่อเนาะสายใจสื่อเพลงนี้มันม่วนซึ้งๆเย็นๆมามอบให้แก่เพื่อนเป็นรายการทั่วประเทศเลยจ้ะ

พลงนี้นี่เก่าๆจักหน่อยเนาะแต่งโดยปออาจารย์ปรตรีจันทร์นะเก่าเพลงนี้มินด้นน่ะนะเอาให้ทั้งไอ้สมบูรณ์เด้อพี่น้องทางบ้านเสียงดีเด้อบ้านดงเสียงดีนะคนเก่าๆฟังเพลงเก่าๆรถเก่าๆคนก็แก่

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแง้งคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์สายใจซื่อคนซื่อเด้ใจดีคนซื่อสัตย์เอื้อนว่าเป็นคนที่สบายเมาหยังกับฟังบ่ตอบบ่ตู้มีแต่โดยเนาะว่าไปก็ไปว่าอยู่ก็อยู่บอกกินก็กินเนี่ยคนซื้อมูตัวกับบูฮู้มูหลอกมูต้มจนเปื่อยกับบูฮู้จักคนใจซื้อนะผู้สาวกับมาตัวเอาเงินเนี่ยตัวไปเลี้ยงเบียร์ตัวไอ้อันน้องก็หักอ้ายไปตกคาลมผู้สาวตั้งกี่เท่นโอ้จริงจอกหิมะพอดิผู้สาวคนนั้นอันตรายมอบให้นะลงกลางจิตกลางใจเพื่อนมิตรแฟนและการทุกเพศทุกวัยในยามนี้ถ้าสบายดีทั้งอนาเพื่อนมิตรแฟนและการทั้งเพศแห่งสารลาวในหนึ่งมีรายการเฮานะสบายดีท่านสมศักดิ์เพียงพินิษเพื่อนบอกว่าอยากฟังเพลงเก่าๆได้ไอเบาโคสุกมีบ่อทานว่าซั่นเพลงปรารถนามิตรปรารถนาเพลงมิตรปรารถนามีมิตรพร้อมเด้มีมิตรปรารถนาหรือปรารถนาของทั้งอาจารย์คำใบคำภูมิมิตรปรารถนาเดี๋ยวแจ้งให้อาจารย์สุตาพิมพ์มันก่อนมิตรปรารถนาอาจารย์คำใบคำภูมิเด้อเพิ่นฟังอยากฟังเก่าๆจักหน่อยเพิ่นว่าเอาแบบรุ่นเดิมๆพุ่นละอันนี้ก็จีถือเรื่องประเภทคอเพลงลูกกุ้งได้ลูกกุ้งลูกทุ่งที่ว่าได้ก็อย่าเอามันแบบตามใจลูกค้าสั่งมาเลยพิมพ์เข้าไปมิตรปรารถนาเก่าๆถ้าว่ายังมีก็เปิดนะแล้วก็ขอบใจทั้งอนาบ่าวล่องแพบ่าวล่องแพนี่เป็นติดตามทั้งอนาเฟซบุ๊กของบ่าวไทยเพิ่นบอกว่าอนาคอเพลงไอแดหักแล้วบริสุทธิ์ว่าซั่นของอาจารย์นำโศกไสลือซาเด้อฝ่ายแก่สาวหลวงพระบางสาวตาจีสาวลีน่าทั้งแม่จันทลีแม่จันทลาบ่าวลำแสงเพชรแดนะทั้งสาวอ้อยสาวน้ำเพชรทั้งผู้บ่าวเพิ่นก็ขอมาแต่ว่าอันเพลงปรารถนานี่กำลังซอกอยู่ลองเอามิดเอาเบิ่งดูเอาแต่ปรารถนาละกะยาลองพิมพ์เบิ่งเพราะว่าแจ้งซื้อเพลงมานี่บทถือนี่ก็พิมพ์มันก็บกขึ้นเด้เป็นรายการเฮาเด้อปรารถนาก็ซอกๆเบิ่งคันมันมีเนาะไปเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งไปนําเป็นการรอท่าซอกเพลงซอกจังมีรายการจะโทรมาก็โทรในยามนี้เนาะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อมีรายการเพิ่นบริการผ่าตัดดวงตาเพิ่นผ่าตัดประเภทพวกพยาธิตาเนาะพยาธิตาต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกนี่ปัญหาเรื่องของพยาธิทางดวงตาสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่นําหน่วยตาของท่านในปัจจุบันนี้เป็นย้อนสาเหตุหยังย้อนอาการหยังเมื่อไปเช็คไปกวดแล้วมันเป็นเรื่องของอาการที่ซ้ําเหือบ่เซาจักเทื่ออาการเป็นอาจินกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ทุกมื้อก็คืออาการน้ําตาไหลมีขี้ตาสู่แสงสู่ลมบ่ได้อาการจังซี่เนาะแรงๆมาแสงสว่างน้อยๆก็คือยาม 6-7 โมง 8 โมงตะเวนตกดินแล้ว แสงสว่างบ่มีเริ่มเบิ่งบ่เห็นรถอีเมย์พอแล้วมันเป็นจังได๋เนาะหรือว่าการเบิ่งและมีภาพซ่อนโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนเพราะว่าดวงตามันมีหลายแนวเป็นนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของพยาธิประจำตัวกับมีเกี่ยวคือกันนะอันนี้จอจงเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทางดวงตาให้เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเลยนะในยามนี้เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบเด้อมีรายการเฮาแจ้งว่าจังซั่นล่ะเด้อบ่ได้เสียเงินจักกีบเรื่องของการผ่าตัดให้เดินทางไปโลดเนาะตั้งอยู่บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมโทรไปเลยที่020 5755 4111 5755 4111นี่เบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ประกอบทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยเขาในการดูแลและปิ่นปัวผ่าตัดเมื่อท่านเดินทางไปห้องหมอแล้วสบายใจกลับบ้านด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสบัดตอนมานี่เฮ็ดหน้าบูดจุลูอยู่อุกใจเหลืองอยู่หน้าบัดตอนเมื่อนี่หน้าแดงแฮงบึดงามขึ้นกระหม่องเลยมั่นใจอุ่นใจกับมือเฮือนเมื่อสารก็ขอให้ทรงให้เสาเด้ออันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในช่วงนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินฟรีให้ไอ้หยังเสียเงินแต่ซื้อเลนส์แก้ตากับซื้อยาเท่านั้นดอกฮับสายกันต่อเจ้าสบายดีโอ้สบายดีพ่อภูมิสบายดีเจ้าสบายดี
0: ข้าจะพ่อบางส่วนในเด็กโรงเรียนไงเด้อ
2: เจ้า
0: ข้าสงน้ำแม่เต็น
2: เจ้า
0: แทงข้าเอ้ย
2: โดย
0: แม่ขับแม่จันทราแม่มณีลาเด้อ
2: เจ้า
0: ดาวพบดวงฟ้าแม่บอมตาบุญจันทร์ตู้ดาวไทยชังมาลมมันตื่น
2: จ้าม่วนตลอดดอกโคศกก็ได้
0: ใจสบายดี
2: เจ้าขอบใจพ่อยินดีมีเองก็ถือว่าหักษาเวลานะไปฟังเพลงกันเติมอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้คิดฮอดเมียเก่าจัดเทเกตทั้งอันนาเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งอยู่พูดอยู่ทั้งทาแขกในเพลงนี้เนอะให้ไอ้ทั้งอันนาไอ้สิงเนาะไอ้คำสิงบันอยู่แถวอันนาเพียราชเพียราชเด้อเอามันวนกันเพลงนี้เจ้าจัดให้เลย

0: สวยนิยมปิ้งแบ้ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแบ่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแบ่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเดชหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันทร์สว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เวลาผ่านไปเป็นรายการเฮาเหลือเพียงแต่8นาทีเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงอันาปรารถนาให้ทั้งอนาเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งเพจเพิ่นฟังเนาะจังหน่อยเด้อขอบใจลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาขอบใจท้องห้องการลองรีสปอนส์ส่งข้อมูลเข้ามาอยู่ที่เมืองหาดไสฟองบ้านโบเด้อทั้งไอเอนะสั่งโคลลินพาส1กับนะฝากไปเลยเด้อขอบใจมีรายการทั้งแขวงสยบุรีทั้งไอบุญตองอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาโคลลินพาสสาขา4เมืองแขวงสยบุรีฝากไปเลยเด้อขอบใจมีรายการทั้งหลวงพระบางทั้งประตูคำเผอประตูคำผงนะมีรายการทั้งน้ำบากสั่งอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสฝากไปเลยเด้อพ่อเด้อแล้วก็ขอบใจทั้งข้อมูลบทสัจจ์ทรงนาสื่อแจ้งมาทั้งทีมงานเขาได้อ่านบอกมาแล้วทั้งแม่คูนมีรายการแขวงเวียงจันทร์ทั้งปั๊มน้ำมันบ้านพลศิวิไลเมืองหินเหือบแขวงเวียงจันทร์ประเภทอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงแขวงจับประซักบ้านโนนสวรรค์มาเมืองโพนทองแขวงจับประซักนี่ทั้งทานอ่อนคำนะประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลลินพาสอันนี้คือออเดอร์ตอนเช้าเนาะมีรายการสั่งซื้ออาหารเสริมในสมงทีโคศกจัดจะได้ครับส่วนลดพิเศษให้นะปิดท้ายบทเพลงในสมงต้นของเฮาก็คืออ้ายปรารถนาเพลงเก่าจักหน่อยมอบเพลงแก่ทั้งอันนาเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวมุ่นมวลกันจากเพลงนี้

บทเพลงนี้เผยแพร่เมื่อปี1997ในอัลบั้มแม่ไม้เพลงลาวขวัญใจบ้านนาปะโถบ่ธรรมดาแต่ปี97พี่น้องเพลงเก่าในอดีตเนาะหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมวงเดิน5นาทีจะค่อยมาม่วนซื่นกันต่อเนาะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสนอฐานฟังข่าวต้นสมงประธานในรอบสั่งชาติแขวงสวรรณเขตมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12โดยได้รับฟังผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของในรอบสั่งชาติตลอดระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่อนแม่นี่ที่นครเวียงจันทน์ท่านสาลีวิลาวันกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเล่าสั่งชาติแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ฟังบทสรุปรายงานเวียกงานของแนวเล่าสั่งชาติในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับเวียกงานการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสันคนศาสนาสำหรับแขวงสวรรณเขตคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดเทศตัวเวียกงานในเราสังสาสอย่างตั้งหน้า
2: เป็นผลเด่นของในเราสังสาสส่วนกลางที่เห็นว่ามีผลเด่นเพราะในเราสังสาสส่วนกลางมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันผลเด่นก็แม่นสร้างกองทุนเป็นต้นแขวงจำปาสักและแขวงอื่นๆและมีความเต้าโฮมความสามัคคีสันคนศาสนาและบรรหาเผ่าคณะพักกันทึงก็ได้เอาใจใส่หัวมือโดยเฉพาะก็เป็นองค์การจะตั้งต่างๆในองค์การแขวงก็มีความหุ่มไหมหัวมือในการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นมติของผู้สมใหญ่ครั้งที่10ของคณะพักแขวงและก็ติดพันกับแนวหลักสังสาสความยุ่งยากกับปัญหาหนึ่งก็เป็นด้านงบประมาณโดยเฉพาะแม่นการเคลื่อนไหวเวียนงานต่างๆกะมีความจงหยาด
1: ประธานแนวร้อสั่งชาติแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตบ้านสามัคคีปองดองกวมเอา95ส่วนห้อย14เมืองและ1นครมีจำนวนบ้านเป้าหมาย 1,034 บ้านสร้างสำเร็จแล้ว 1,023 บ้านกวมเอาหลายกว่า98ส่วนห้อยนอกนี้แนวร้อสั่งชาติแขวงสวรรณเขตยังจะสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ไปจัดตั้งพันขยายติดพันกับ4เสริมสร้าง5โครงการใน19แผนงานของแนวร่องสร้างชาติแขวงสวรรณเขตกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัท Long Reach
2: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
3: ข้าพเจ้าชื่อว่าบุญไซศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะวองนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่จะดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
4: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
3: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้นะก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซ้ำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

สิบสลึงอย่าฝากนำอย่าได้เอาขดึงหาเลยพ่อยเมย์เพื่อนเม็ดแฟนรายการนะสองสลึงนี้มือเจ้าเก่ากลุ่มเอาไว้อย่าคิดไปหวังกินน้ำบ่อนามียังก็คอยเก็บคอยออมหาไปมีรายการเฮานะคำสุภาษิตหรือคำพยาธิต่างๆเป็นแผนโบราณแต่เก่ามันส่องแสงถึงสภาพแนวคิดจิตใจที่มักโลภโลภาบ่เก็บบ่ออมต้องอยากได้หลายๆบัดเดียวมันโมเมนต์เนาะค่อยเก็บค่อยยอมไปอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจมีรายการบ่จะเป็นเรื่องของพยาธิโลคาก็คือกันบางท่านก็อยากหายไววะอยากเศร้าไวๆอยากเศร้าเจ็บเศร้าป่วยไวๆใจฮ้อนโอ้มันโมเมนต์แนวมันต้องคอยดูแลสุขภาพไปคอยบึงคอยแยงคอยหาแนวมาปิ่นมาปั่วไปเด้อมีรายการใจฮ้อนบ่ได้เด้นะเฮาไปกวดไปพบไปพ่อแล้วก็จะเย็นๆเพราะว่าคันเฮาใจฮ้อนหลายมันกับบ่เป็นผลดีต่อร่างกายเฮาเพราะเป็นการบังคับนะเป็นการบังคับเฮ็ดให้ร่างกายเฮานี่รับสภาพกับสิ่งที่มาเข้ามาอยู่ในร่างกายเฮาบริโภคเข้ามานั่นแหละมันจะเฮ็ดให้แห้งอ่อนเพลียแล้วก็สุดโทรมไปอาจจะหายไปแต่ว่ามันก็บ่หายแท้เดี๋ยวก็กลับขึ้นมาอีกคือเก่าก็อยากให้มีรายการเฮาช่วงเซาไปมันแบบถาวรไปเลยบ่ต้องมันมาเยี่ยมมายามอีกนะสิ่งใดๆก็ตามพยาธิใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในร่างกายให้หายและหายไปเลยบ่ต้องให้มันฟื้นขึ้นมาอีกไปออกจากไปไกลๆบ่เอาบ่รับบ่ต้อนรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันเอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาสุขภาพร่างกายเฮานี่แหละก็คือกันนี่แหละบ่ว่าแต่เรื่องใดๆก็ตามนะบางทางมีปัญหาเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวอายุสูงขึ้นแล้วก็กระดูกมีปัญหาเน้นหนักไปที่เรื่องของอาหารเสริมบำรุงกระดูกกับน้ำแดงนะก็คือจีโก้พลัสจีโก้พลัสสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงนะสร้างให้มวลกระดูกเขานี่แข็งแรงเพื่อบ่าลดพรอาการการเสื่อมคอกระดูกเสื่อมอาการแตกหักง่ายปัญหาเรื่องคอกระดูกปัญหาเรื่องอย่างใดๆก็ตามนะเพราะว่ามันต้องได้มีแนวบำรุงกระดูกแดนะนอกจากบำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงเส้นประสาทบำรุงโลหิตบำรุงหลายแนวเนี่ยนะอาหารเสริมแต่ละเพศเนี่ยเพิ่นก็มีส่วนผสมมีส่วนผสมหลายแบบหลายด้านเพิ่นเพ่งเล็งเจาะจงจุดประสงค์ไปดูแลบำรุงภาคส่วนใดๆในร่างกายจีโก้พลาสแมนบำรุงดูแลฟื้นฟูร่างกายพวกเราโดยเฉพาะและเป็นเรื่องของกระดูกน้ำเด้อนะกระดูกนี่แหละสำคัญของผู้สูงอายุกูมือนี่กะอยากหลังกุ้งเนี่ยนะคะอายุหลายแล้วก็หลังก็เริ่มกุ้งแข้งขาก็เริ่มเจ็บเริ่มปวดขึ้นมาอาการต่างๆก็เจ็บปวดกันในเวลาเคลื่อนย้ายตัวเองนี่แหละนั่งโดนโดนนี่ลุกพูดขึ้นไปเดียวนี่เจ็บหมดนะอาจจะมีอาการปวดในเวลาเฮาเคลื่อนย้ายห่างกายไปหันไปนี่ลงเงินลงซานเฮ็ดกิจกรรมอยู่เงินอยู่ซานนี่ก็ปวดนะจะเวลาเฮาปวดตอนเฮาเคลื่อนไหวอันนี้ก็มาเกิดกับผู้สูงอายุในปัจจุบันนี่คันเฮานอนอยู่ซื่อบนหนิงก็สมมุติบ่เจ็บนะคันเฮาลุกขึ้นมาพอลุกยากนอนนี่นอนลงนี่สบายอยู่บ่แต่ว่าลุกนี่ลุกยากเจ็บสันหลังเจ็บกระดูกกระเดี่ยวปวดไปเบิดทุกอันทุกแนวหายแห้งบ่ได้แล้วมันเริ่มเสื่อมเข้าไปนะเริ่มคอเสื่อมเริ่มย่างบ่ได้แล้วบัดโอ้อันตรายเด้อมีรายการเฮาเล็งเห็นจุดนี้แดนะภาคส่วนกระดูกบางท่านก็เกิดอุบัติเหตุมาก่อนแต่สิบ่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์เรื่องของอุบัติเหตุในเวลาเฮาปฏิบัติหน้าที่เวลาเฮาเคลื่อนไหวต่างๆเกิดแฮกเกิดฮักเกิดอาการซ้ำเหือเกิดปัญหาเรื่องต้องได้ไปหาหมอต้องได้ดามต้องได้ต่อแต่สิเด้อเนาะบางท่านก็เศร้าไว้บางท่านก็นานเศร้าบางท่านก็เป็นซ้ำเหือนะสรีระห่างไกลมันก็เคลื่อนไหวตามสภาพเดิมบ่ได้แล้วเพราะว่ามันเคยฮักมันเคยเบี้ยวมันเคยเงียงจากที่เคยขาซื้อก็กลายเป็นคนขาโค้งหันเห็นบ่เรื่องของกระดูกก็อยากให้มันดีเนาะบ่อยากให้มันเกิดขึ้นดอกเรื่องอุบัติเหตุก็ได้ภาคส่วนที่สมบูรณ์อยู่ก็ดูแลสุขภาพสืบต่อไปภาคส่วนที่เป็นแล้วก็แม่นหาวิธีดูแลปีนปัวสืบต่อคือกันฝากไว้ที่อาหารเสริมจีโก้พลาสเดอร์ประเภทแคปซูลมาบำรุงกระดูกลดพรไขมันเฮ็ดให้น้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติบำรุงเลือดนี่บำรุงบรรดาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเส้นเอ็นนำอีก
เส้นประสาทสมองห่างกายแบบรวมๆเพราะว่าจีโก้จะไปช่วยเฮานอนหลับดีนี่เป็นสินค้าของทางลองลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเด้อสอบถามข้อมูลละเอียดคักแล้วโอล้มกันแล้วถูกต้องตามพญาที่อยู่ในห่างกายผู้เกี่ยวแล้วก็เอาไปรับประทานเบิ่งหลายๆท่านก็ถือว่าพึงพอใจติดตามเบิ่ง1กอง2กอง3กองขึ้นไปรู้สึกว่าดีขึ้นเบาตัวเบาตนขึ้นห่างกายก็คือว่าโยกง่ายก็คือว่าง่ายขึ้นหัวที่เคยเจ็บก็คือว่าเจ็บแล้วอาการนอนบ่หลับก็คือว่าเจ็บดีในช่วงนี้บางท่านก็มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดจางก็ต้องได้ไปเติมเลือดเติมอย่างในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนคันบ่เติมตัวกับเหลืองเข้าเมื่อยเข้ามันต้องได้เติมได้เติมทุกเดือนก็ต้องได้ใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพเนาะเพราะมันได้เป็นไปแล้วนี่เฮาก็ต้องได้ซอกหาอาหารเสริมน้ําแดนอกจากกินข้าวกินน้ําซื้อตามท้องตลาดแล้วก็บวกกับอาหารเสริมหลากหลายวิตามินโปรตีนแคลเซียมสมุนไพรต่างๆในส่วนผสมของ1แคปซูลใน30เม็ดใน1กัปก็ลองเบิ่งเนาะครับผู้ใดรับประทานถึงแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเนาะอยู่เคียงข้างบ่ให้มันขาดหาพระเป็นประจำตลอดกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมผู้ที่เป็นมาแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มากินยังบ่ได้มาถามบ่ได้มาเข้าถึงข้อมูลก็มาลองเบิ่งเนาะลามาลองเบิ่งแบ่งจิตแบ่งใจไปพุ่นไปพี่แดบางทางก็สิมาแวหาลองลิดมาห้องการเลยก็ดีมาโอ้มาล้มกันสุขภาพนะบัดนี้ไปฟังเพลงกันต่อบัดนี้ที่จะเอาจักสองเพลงซ้อนๆกันซะก่อนเด้แต่ว่ามีแห้งใจจากอันเพจแห้งซ่านลาวพวกเขาเข้ามานี่แม่นทานทองลินพุทธวงศ์สบายดีตอนเศร้าเด้อว่าซั่นเจ้าสบายตอนเศร้าขอเพลงนำเด้อว่าซั่นเพลงนี้นั่งนับดาวนะนั่งนับดาวเดี๋ยวจะจดไว้ก่อนนั่งนับดาวอยากฟังเพลงอาจจะจัดให้เด้อจะหน่อยเด้อถ้าฟังนะทางเพจแห่งซ่านลาวพวกเฮาตอนนี้ออนไลน์กันอยู่จ้ะไปฟังเพลงนี้เสียดายเอ้ยเอาหัวก่อนสาวเพลงก็ว่าจังซั่นไปนะคันบ่ได้เอาหัวนี่คือสิเอาน้องชายผู้นี้เป็นผัวแทนซะบ่เพิ่นว่าเอาละเติมอีก1บทเพลงอีกละแม่นฮักอยู่ห่างๆอันนี้แม่นเอาให้แกทั้งสาวสาวอันน่ะจันทราห้องแก้วซะเนาะที่หลายๆคนขอเข้ามามวนๆกันจ้ะ

ตามคำสัญญาเพลงนี้หักอยู่ห่างๆไอเก็บบรรดาสาวๆหนุ่มรอสาวสวยเพิ่นมิตรแฟนรายการทั่วประเทศได้ฟังนำกันศิลปินลอนนี่นิลันดอน

0: าวดีข่าวดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีบต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์กลับไปเริ่มรายการเฮาได้ฟังข้อมูลแล้วกลับไปเลยเด้เวลาบอกของท่าไผนะมันเวลาไปก็ดังสายน้ำไปแล้วบ่มีวันหวนย้อนคืนมาคือเพิ่นว่านั่นแหละเกี่ยวเก็บเกี่ยวเกี่ยวเอาอันไหนก็ได้จิท่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จิท่าปีนั้นปีนี้เราบ่เกิดบ่เงยจักเทื่อมีแต่ว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดทางบ่ปฏิบัติจักเทื่อมันบ่ได้เนาะมีแต่ว่าสิไปสิไปแต่บ่ฮอดจักเทื่อเอาแจ้งกันไปจังซั่นแหละเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าสิเป็นทางห้านปิงแบ้ซอยนิยมก็คือกันเนาะเอาว่าจิไปจิไปว่าได้ไปจักเทื่อเราไปเยี่ยมยามทำข่าวเปิ้นเบิ่งกับปู่อุปถัมภ์รายการก็คือห้านปิงแบ่ซอยนิยมซอยนิยมปิงแบ่เด้อบริการเปิดตั้งแต่15:30หรือว่า3:30ตอนบ่ายๆจักหน่อยจนฮอด11:30กลางคืนเพิ่นเด้นะเพิ่นเปิดบริการบ่จะเป็นเรื่องอาหารแซ่บๆเมนูแบ่ครบสูตรเรื่องปิงแบ่ทั้ง5สาขาในหลายๆเมืองเดี๋ยวพอพันสอบถามเป็นไปหมู่คณะต้องการอยากมีออเดอร์เอาไปกินอยู่เฮือนอยู่ศาลก็เฮ็ดเพิ่นปิ้งไว้ท่ารถนะก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อนะผู้บริหารงานเพิ่นก็เป็นทางท่านอนุรักษ์สนิยมนะที่เบอร์7734-8824 7734-8824เด้ออันนี้มันเบอร์เจ้าของห้านปิ้งแบ่สนิยมเพิ่นมักไปสาขาใดมักอยู่มุมใดมักอยู่ทางใดก็เป็นสะดวกสบายไปทุกสาขานะเพิ่นเปิดบริการแล้วยามนี้ก็เพิ่นก็เข้ามาอุปถัมภ์รายการลองเล็ดพวกเฮาก็แสดงความดีใจนำน้องสายเพิ่นก็ขอให้กิจการเพิ่นมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองแขกเข้าทุกๆคืนเลยเต็มๆตลอดเนาะเมื่อกี้นี่จัดให้ละเด้อฮักอยู่ห่างๆแล้วก็พร้อมทั้งเสียดายนั่นเอื้อยเอาผัวก่อนว่าซั่นทั้งสาวเพลงก็ว่ากันไปแล้วก็ยังมีบทเพลงอีกฮักแล้วบ่ได้ศูนย์สิจัดให้แก่ทั้งบ่าวร้องแพจักหน่อยเด้อทั้งบ่าวร้องแพอันนี้คนใจน้อยบ่าวร้องแพนี่เครียดเดือนปลายเลยให้ก็ให้ก็คอมเมนต์มาบางทีสบายดีบ่สุขีเด้อมีรายการติดตามรายการเป็นประจำเนาะเข้าสู่ประเด็นกันไปต่ออีกเรื่องของอาหารเสริมกันเติมอีกเติมมีรายการเฮายังมีอีกหลากหลายประเภทอาหารเสริมก็ได้สิเว้าสิว่ากันแต่ว่ามื้อนี้ก็ยกมาเว้าอีก1ประเภทก็คือโมทินาผักกาดทองเนาะดนเราได้บ่ได้ว่ากันแต่ว่านี่ก็เป็นอาหารเสริมประจำทั้งห้องการหมู่เฮาอยู่ตลอดสั่งกันบ่ขาดเด้แต่ว่ามันบ่ได้แพงดอกได้กับ1มี50เม็ดนี่เป็นอาหารเสริมประจำบ้านประจำเฮือนและกินเป็นประจำทุกมื้ออ่ะผู้เฒ่าผู้แก่อีพ่ออีแม่นี่แต่ถือว่ากินข้าวแรงแล้วล่ะก็ก่อนสินอนได้จักหน่อยได้แก่มันก๊อกเข้าไปแล้วได้1แคปซูลกินเป็นประจำเพราะว่าอาหารเสริมประเภทนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเป็นผักกินกับลาบกับก้อยลาบกระป้อมลาบแหน่ลาบปลาตอกปลาตองลาบเป็ดลาบไก่ลาบทุกแนวกินแซ่บกินดิบแล้วว่ากินสุกก็ได้แต่ว่าล้างให้มันสะอาดครับนะแต่ว่ามีกินแปลกๆกินขาวๆกินน้อยผู้มักก็ว่าบ่แซ่บผู้มักก็ว่าขาวเดียวเบิดคักดีต่อสุขภาพเด้อแต่ว่าเพิ่นเอามาผลิตนะผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาอยู่ในแคปซูลแล้วอยู่ในเม็ดแล้วเดี๋ยวยามนี้อยู่ในกัป1กัปมี50แคปซูลนะครับประทานได้ดีสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงสรรพคุณเพิ่นนี่บ่ธรรมดานะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่มักมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้อาการเบื่ออาหารอาการภูมิแพ้ทั้งผิวหนังอาการสะเก็ดเงินอาการต่างๆพยาธิทางผิวหนังนะแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่มักเจ็บมักป่วยเป็นวัดเป็นไอจามฟิตฟิตฟัดฟัด3มือดี4มือไข้ติดเชื้อง่ายติดไวรัสวัดง่าย3มือไข้4มือเป็นวัด6มือเจ็บท้อง8มือเฮาว่านอนบ่หลับ9มือเฮาว่าน้ำมูกไหลขี้ตาออกมาหลายแนวห่างกายแสดงว่าห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำแล้วในยามนี้ เฮามาฟื้นฟูสุขภาพกันใหม่ยังบ่สวยเกินไปกับการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองเด้อพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้ในสมงที่โคศกจัดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้นะบ่ได้แพงบ่ได้แพงเลยการันตีให้เด้อแจ้งไปทั้งห้องการโลดว่าโทรอยากได้ในตอนนี้เวลานี้ถ้าว่าอยู่ในเขตนครหลวงพวกเฮาจะให้พนักงานไปส่งให้ขั้นต่างแขวงประมาณ 2-3 วันฮอดปึ๊บไปเอาฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบซั่นใดนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228นี่เบอร์ห้องการพวกเฮางินดีให้บริการปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งรับสร้างแบรนด์สินค้านําอีกมักความงามบ่สุขภาพดีเบิ่ดแล้วเว้าไทยไว้ซั่นต้องการแต่เรื่องของความงามยามนี้อยากได้โลชั่นทากันแตกโลชั่นทาผิวสครับคัดผิวให้ขาวใสพุทธพองอ่องตองปั่นไข่เปลือกไข่ปอก มีให้เนาะแล้วก็มีหน้าเซรั่มซีดหน้าเด้เวลาเฮาแต่งหน้าแต่งหยังก็อาจจะมีพวกสเปรย์เนาะมีเซรั่มแดเซรั่มนี่จะใช้เวลาเฮานอนพุ่นล่ะเนาะเวลาเฮาอาบน้ําบ่มีคิวไปเที่ยวบ่มีคิวออกเดทบ่มีคิวไปงานปาร์ตี้ต่างๆแล้วมันนอนแล้วมันเอาเซรั่มนี่มาลูบไล่ตามใบหน้าและลําคอแล้วก็นอนนอนเซรั่มมันจะไปช่วยสมานห้อยเหี่ยวยานต่างๆในใบหน้าเฮาเด้ถ้าห้อยแต่ทางห่างตานี่เหี่ยวๆแน่เวลาค้างแน่มันก็มีดอกอายุหลายขึ้นแล้วมันก็มีห้อยมีห้อยแตกแหงไปแลนเป็นแล้วไปแล้วแล้วไส้แล้วขัว

เนียนเป่งปังมีออร่าขึ้นมาโลดได้เนาะคักเวลาเขาแต่งหน้าแล้วซีดง่วมหน้าไปงานดอกงานดองสู่กวนขึ้นเฮือนใหม่งานวัดงานวางานอีวอกอีเวนต์ในกระตามพวกมักคนงามมักแต่งตัวก็ต้องอย่าลืมพกพาไปนำกับสเปรย์ยกกระสับใบหน้าลองลิตรพอมีจำหน่ายเด้อมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะนอกจากนั้นยังมีสครับคัดผิวบางท่าได้ลงไฮลงนาลงหัวลงสวนอยู่แต่กับขี่เป็ดขี่ไก่อยู่แต่กับขี่งัวขี่ควายอยู่กับแสงแดดอยู่กับลมห้อนลมเย็นลมหนาวอยู่แต่กับปัญหาเรื่องขี่ฝุ่นกับสารเคมีแต่ผิวพรรณนี่ก็เสียหายไปสุภาพสตรีโดยเฉพาะเนอะผักที่ความงามลงไฮลงนาในเก็บผักคุ้มมือคุ้มมือคุ้มมือลังมือมันกับการห่วยย้ำดูย้ำปีนะแซงมันนี่กับการป่านงูการป้องไม่ได้หลังมือคอตีนข้อมือก็ได้บ่ได้มันต้องได้มาอัปเดตผิวพรรณใหม่ได้ตู้มันต้องงามได้เจ้าเจ้าคนงามก็เจ้าขนาดเจ้าเจ้ามันขี้ร้ายเห็นบ่ได้เจ้าเบิ่งรูปตัวเป็นสาวแม่เจ้าน่ะปานดาราไปเสร็จบัดย้ำนี้นะโถก็ละอ่อนสอนเจ้าเดียวสัตว์นะเฮาต้องมาผิวพันธุ์ใหม่ฟื้นฟูด้วยการใส่สครับกากกาแฟสภาพกาแฟครับน้ำตาลมีหลายแบบพวกเฮาให้เลือกเด้อเอามาคัดแต่ใส่น้ำพรมิสบูในตู้แล้วมาถูคัดประมาณ15นาทีแล้วเอามาแลใส่กัดเบิงเบื้องที่ถูกับเบื้องบ่ถูนี่แตกต่างกันแตกต่างกันเลยปานฟ้ากับหิวโอ้ปานนักเลงกับนักล่าผู้ตัวมันต่างกันพี่น้องเฮาผิวพันธุ์เฮาก็ได้เด้อการดูแลสุขภาพทั้งภายนอกมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองในเวลาเขาออกเดทออกงานต่างๆขณะเขาแต่งตัวดีบุคลิกดีบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญตอบโจทย์เรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวงานก็เข้ามาบุคลิกดีทุกอย่างให้มีความมั่นใจบ่จะเป็นเรื่องเพศหญิงเพศชายก็คือกันดูแลความงามด้วยเครื่องสำอางของทั้งลองลิตก็ได้บ่เป็นอย่างพร้อมทั้งภายในและก็ภายนอกสุขภาพดีต้องภายในและภายนอกเด้อโทรไปที่เบอร์020-9829-4228นี่เบอร์โทรห้องการพวกเขาจัดส่งให้ประเภทใดของต้อนของฝากบวกเพิ่มอีกตามปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อไปเพลงนี้หักแล้วบริสุทธิ์ตามอีกหนึ่งบทเพลงเพลงนี้คายปลาคอให้แกทั้งอีพอลพูมีสองเพลงเลยเพลงนี้หักแล้วบริสุทธิ์กันก่อนเจ้า

สิขายปลาคอขายปลาเข็งทั้งอาจารย์โศกใส่สวกหน่วยเพิ่นว่าเอาขายปลาคอก็ก็ได้เพลงนี้ให้แกทั้งอีพ่อภูมิเด้อจุจุจักเล็กจักหน่อยมื้อนี้ม่วนๆกันมันสุมื้อนี้

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังหับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่นาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกนตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มาแล้วมาแล้วปลาคอลูกคอกปลาคอกั้งว่าสัตว์น่ะก็จัดกันไปเป็นหลายรูปแบบของปลาประเภทปลาคอนี่เป็นปลาน้ำจืดเนาะมีรายการเฮาเนาะเป็นปลาอยู่ในประเภทปลาแบบว่าประเภทบ่แม่นปลาเลี้ยงนะเป็นปลาธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้ก็เลี้ยงก็มีแล้วนะปลาคอก็ได้อันนี้ก็แล้วเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะเป็นปลาประเภทที่ผู้บริโภคหลากหลายเลยนะดีเหตุการณ์เฮ็ดตลาดได้ดีอยู่ปลาคอก็ได้เห็นขายกันราคากับธรรมดาพุ่นเด้ปลาคอก็ได้เนาะเป็นประเภทปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในน้ำธารนี่ได้ห้วยห้องคลองบึงอยู่ตามทุ่งไห่ทุ่งนาหากินง่ายมีรายการเฮามีหลายประเภทมีทั้งตัวสั้นตัวยาวมีทั้งปลาคอกั้งปลาคอน้อยโอ้หลายเดียวแล้วปลาไห่ปลานาเฮาเนาะดีต่อสุขภาพก็เลือกกินเนาะที่เป็นปลาขาวปลาซิวเป็นปลาแก้วปลากระเดิดปลาโอ้หลายเดียวเรื่องปลาเออหลากหลายดอกอยู่คนลาวเฮากินแบบประเภทพื้นบ้านหากินง่ายปลอดภัยเรื่องสารเสพติดปลอดภัยเรื่องของสารพิษต่างๆกินแบบอยู่ให้อยู่ในธรรมชาติปลอดสารพิษดีแล้วแหละสุขภาพจึงค่อยจีแข็งแรงกินปลาเป็นลักกินผักให้มันกินผักให้ทุกมื้อ เอามันก็มีเด้เนาะอันนั้นบ่าวไทยเคยเว้าอยู่เด้ว่ากินเหล้ากินเบียร์นี่กินให้เป็นยากินปลาให้เป็นลักกินผักให้เป็นคือน่ะเป็นประจำมันจะไปนะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงปัญหาตอนนี้มันจะเกี่ยวกับภาคส่วนนี้ปัญหาเรื่องของพยาประจำตัวอยู่แล้วแหละตอนนี้ขลำเนาะเวลาผ่านไปเหลืออยู่เพียงแต่10ปลายนาทีมีรายการเฮามาขอบใจลูกค้ากันนิดนึงเนาะขอบใจเด้อที่ต้องการทั้งกันรัดละแสนสาขาละแสนทานบุญมีสั่งอาหารเสริมอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณคอกระดูกเส้นเอ็นเล็บตีนเล็บมือและเส้นผมให้ผิวพรรณพองใสมีออร่าเสริมเติมเต็มคอลโลเจนเข้าสู่ผิวหนังให้มันสดชื่นสะลอการแก่สะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังให้มันนุ่มขึ้นกว่าเก่านะงามกว่าเก่าผิวพรรณขาวขึ้นบ่ได้นะอันนี้มันอาโรเจนพาร์ทสรรพคุณดีเลิศสินค้าใหม่ของลองลิดพวกเฮาจัดส่งขึ้นเมื่อต้องแขวงเสียงขวางสาขาลาดแสนทานบุญมีเด้อตามไปอีกทานบุญเลื่อมอันนี้แม่นพี่น้องทั้งสาขาประสบไซเมืองพีนแขวงสวรรณเขตอาหารเสริมประเภทจีโก้พราดนี้เอาไป2กล่องเลยเนาะเอาไป2กล่องเลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศหลักการทั้งทานสอหงทานสอหงมีรายการทางเมืองแมทนี่อาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกอุดตามันเสื่อมนี่เห็นบ่ทางเลือกหนึ่งของการดูแลบำรุงดวงสายตาพร้อมก็คืออาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสของลองลิดพอเฮาเด้อจัดส่งให้บ่ได้แพงเนาะจัดส่งฟรีทั่วประเทศฝากไปแล้วทานคำปุนมีรายการทั้งอุดมไซสาขาบ้านพ้นสวรรค์เมืองหุนอันนี้ประเภทอาหารเสริมอาโรเจนพัทเช่นเดียวกันก็จะจงไปแล้วนะอีกท่านหนึ่งเป็นอีพอสมจันนาพอสมจันมิตรและการทั้งแขวงสารวันแขวงสารวันนอจัดจงอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองเอาไป2กล่องเลยนะนี่เอาไป2กล่องเลยจัดให้เพิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงนั่นก็คือออเดอร์ในเช้าของมื้อวันศุกร์มื้อนี้นะขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรายการและต้องการอาหารเสริมรายละเอียดมีรายการถ้าหากว่าอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเนาะในสมองที่โคสกตัด2สมองแม่นโทรไปที่ห้องการโลดนะเพราะส่วนที่ติดตามการไลฟ์สดจะมี เบอร์โทรศัพท์ปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านนะเป็นแถบสีส้มๆจนมีโลโก้ของโรงเรียนทั้งถึงให้มันโลโก้ของแห่งชาติลาวทั้งลุมแม่นของทางโรงเรียนเฮาเด้อผู้พันสอบถามได้ละเอียดหลังจากพอใจแล้วเงินไขเพียงพอแล้วก็จัดส่งให้เลยพนักงานพอจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางว่าโทรมหาโคศกหน้าใหม่จะใช้เวลาหนึ่งในการโอลมกันมันจะเสียเวลาและในการฟังเพลงได้แล้วก็ยังมีแบนผู้อุปถัมภ์รายการอีกหลายๆท่านก็ต้องยกมาเว้ากันเป็นประจำเนาะนั่งคิดกับดาวกันเติมอีกไม่ได้การเฮาประหยัดเวลาตามคำขอจากทั้งเพจแห่งซาลาขอมาจากมวลๆกัน

างพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนหนทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์ใจคนวันเวลาก็เช่นเดียวกันมีรายการห่อผ่านไปและก็ผ่านไปและก็ผ่านไปปีนี้ปีหน้าปีไหนไปเรื่อยๆจากปี2006เป็น2028 29 30ไปเรื่อยๆเนาะกาเทวายายมันเป็นอุปสรรคนะเป็นปัญหากับความหักเนาะถึงมันจะผ่านไปแต่หัวใจยังคือทอดยังหักเจ้าคือเก่ายังเป็นผู้หญิงจีนในของจิตของใจบ่มีวันสั่งย่างบ่มีวันลืม ฟังเดือเจ้าละนกเจ้านกย่างฟังดนางละนกย่างนกเจ้าเพิ่นว่าไปบ้านเจ้าละกินข้าวกับกบโอ้คักมาซั่นเนาะลบขึ้นมาละกินกบกับข้าว มวนกันคักจังได๋ก็อย่าหักแพงกันเนาะมีรายการเฮาเด้อเป็นสิ่งที่ดีนะเฉพาะภาคส่วนที่ติดตามรายการลองเล็ดพวกเฮาและสั่งซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพราะว่าโคซกก็ยังให้มีรายการอีพ่อแม่เฮาสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมีความสุขมีเสียงหัวห้อยยิ้มมีเสียงหัวและมีห้อยยิ้มมีใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสในแต่ละมื้อตื่นเช้ามาพบกับความสุขพบกับเสียงเพลงพบกับเพื่อนมิตรหมู่คู่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสบ่อยากเห็นว่าตื่นเช้ามาละค้างโอ้ยนอนกะค้างนั่งกะค้างไปใส่กะย่างบ่อยากคักเจ็บบ่อยากให้มันมีรายการเฮาเด้อดูแลสุขภาพตัวเองให้มันดีนะเพื่อสิ่งดีในชีวิตจะตามเข้ามาชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวเกิดมาแล้วต้องให้มันคุ้มค่าในการอยู่กินให้มันได้นอนให้มันหลับไปให้มันได้เห็นเบิ่งกับแจ้งเนาะหูก็ให้มันได้ยินหูดังกระดมให้มันได้หูกินหูลิ้นให้มันได้รสชาติแคลก็ย่ำให้มันได้ให้มันครบเบิดทุกประเภทลงไปแล้วกับกระเพาะกับเป็นปันละเอียดระบบขับถ่ายก็ดีตับกระทั่วสมบูรณ์ 100% ขับล่างสารพิษมรรคหลังก็สมบูรณ์ทุกอย่างอวัยวะในห่างกาย 100% นั่นแหละคือสุขภาพแข็งแรงบ่จำเป็นจะต้องมีพกเงินเป็นตื้อบ่จำเป็นจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวบ่จำเป็นต้องขี่รถหรูบ่จำเป็นจะต้องขี่นั่งอยู่คฤหาสน์ขอเพียงแต่สุขภาพแข็งแรงก็เป็นอีกทางเลือกนึงของคนเฮานะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจมีรายการเฮาเด้อขอบใจทุกๆท่านที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้กดไปที่เบอร์020-9829-4228ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆท่านที่อยู่เคียงข้างลองลิดพวกเฮาโดยเฉพาะและแม่นทั้งลองลิดเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์หลักที่ได้ให้โคซกได้มานั่งเอ้ายังว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ที่สนับสนุนก็ว่าแม่นนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็ยังมีโรงงานตัดงิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจโรงขอบใจห้านปิ้งแป้สวนิยมขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงกันปักกิ่งขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมนางเอ็งตลาดดาราหลวงเฮาบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมแข่งเวียงจันทร์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการปิดท้ายรายการบทเพลงมวลๆจากทางรายการพวกเฮามอบให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการคือห้านปิ้งแบ้สอนิยมมือแรงพ่อกันเด้อแซ่บๆลาบแบ้ลาบแบ้ วันนี้ข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมทางทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงปล่อยเพลงคุมเทคนิคต่างๆเนาะมื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมแต่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่เกิดพายุหมึกเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่เขตเมืองศรีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงวิงจันทน์ที่ส่งผลกระทบให้บ้านเฮือนไห่นาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
2: ผ่านมาหมายความว่านับจากเมื่อมีผลกระทบว่าเราพวกเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเปลี่ยนในเมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกบ้านเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกบ้านแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียกงานดังกล่าวเราไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและการระบบไฟของเราพร้อมเพื่อเราสำเร็จ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้จบข่าวสุมภวันมาวงไซอ่าน
3: รายการอค MOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสาร
3: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่าน
1: เช้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับประธานเข้าสู่รายการอค MOIC สื่อสาร
0: หรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันในมื้อนี้กงกับมื้อวันอังคารวันที่12พฤษภาคม2026อนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อพันงาหับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: เจ้ารายการพวกเฮานี้ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาบอกต่อประธานเช่นเคยเนาะมื้อนี้ก็ยังคงมาพร้อมกับความหมึกบานมวลซืนเลยมาพร้อมกับข้อมูลดีๆ
0: เจ้าเป็นข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและพวกเฮาสองคนก็มาพร้อมกับฝนในยามเช้าของมื้อนี้เป็นจังได๋หลายท่านมื้อนี้อากาศคงจะดีกว่าเมื่อวานเนาะเพราะว่าฝนมาแต่ว่าอยู่ใกล้ๆบริเวณสถานีห้องทรงเฮาก็แม่นฝนหยุดแล้วฝนเอื้อนแล้วบ่ฮู้ว่าทางอื่นนี่ยังมีฝนยิบๆแยบๆอยู่บ่อาจจะเป็นเวลาของการเกี่ยมบางคนนี่เกี่ยมอกของการไปกินข้าวเที่ยงกินอาหารเที่ยงบางคนก็โอ้ฝนตกมื้อนี้ผู้ดีได้ฮอกเข้ามากระซูมเข้ากันอยู่ห้องการเนาะก็เป็นเวลาก่อนเที่ยงที่ท่านจะได้พักผ่อนจากเวียกจากงานมาฟังเพลงพร้อมกับข้อมูลข่าวสารดีๆที่พวกเฮาจะเอามาโอ้ลมสู่กับมีรายการฟังมื้อนี้พวกเฮาก็มีข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหลายๆข่าวกันเลยท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าว่าท่านใดที่มีโอกาสเนาะอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองสามารถติดตามได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ของเพิ่นเลยเนาะให้ท่านนั้นได้เบิ่งข้อมูลข่าวสารนอกจากที่รายการของพวกเฮาได้เอามาโอ้ล้มสู่กันฟังแล้วเฮาอยากฮู้เพื่อว่าจะเป็นการฮู้ข่าวที่ปิ่นอ้อมเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าก็จะฝากไว้เนาะสำหรับ Facebook ของเพิ่นข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce ตอนนี้เฮาก็อยู่ในหน้า Facebook ของเพิ่นซึ่งก็มีกิจกรรมดีๆข่าวดีๆที่จะมาแบ่งปันโดยเฉพาะก็คือการเคลื่อนไหวของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเอ้ยปันงาเพิ่นก็มีหลายๆกิจกรรมหลายๆงานว่าซั่นซะเนาะซึ่งแต่ละภาคส่วนแต่ละกลุ่มเพิ่นก็ได้มีพลบุตรบาทการเฮ็ดเวียกที่เอิ้นว่าเป็นการเชื่อมต่อกันทางเวียกงานเรื่องของการค้าเนาะกรมการค้าภายในบ่หรือว่าเวียกงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งเวียกงานเรื่องที่พวกเฮาเคยสนทนาในรายการผ่านมาบ่จะเป็นรายการฮอบฮู้เรื่อง SME ก็ดีเว้าเรื่องของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาจังซี่เนาะเอิ้นว่าหลายๆเวียกงานที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าและนอกจากนั้นรายการพวกเฮายังมีการเสื้อเซินเอาบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเรื่องของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือว่าบรรดาผู้ประกอบการต่าง
0: ๆจ
1: ะมาร่วมสนทนาในรายการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเน
0: า
1: ะในระยะที่ผ่านมานี่ก็แน่นอนล่ะหลังจากที่มีการปั๊บเข้ามาหลายคนก็บอกว่าปั๊บเข้านะปั๊บเข้าตัวไหนปั๊บเข้าในยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีความว่องไวย
0: ุ
1: ค 4.0 ปัจจุบันนี้มันก็เฮ็ดให้ข้อมูลข่าวสารนี่มันมีความหลากหลายมีความว่องไวแต่ในนั้นเองข้อมูลข่าวสารนี่มันก็มีอันที่ถูกต้องและอันที่บิดเบือนฉะนั้นในรายการพวกเฮานี่จึงอยากย้ำเตือนตัวนี้ว่าพวกเฮาพยายามเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาแนะนำมาเผยแพร่ต่อประชาชนซึ่งเฮาจะบ่ฟังความคำเดียวบ่ง่ายๆเนาะจะบ่ฟังความคำเดียวตัวอย่างว่ามันมีเหตุการณ์ใดนึงที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกี่ยวข้องกับทางภาคส่วนรัฐเพิ่นก็จะออกมาตอบถามว่ามันเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเพิ่นก็จะมาตอบในขณะเดียวกันเรื่องของพ่อแม่ประชาชนเองที่ว่าติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่แล้วโอ้อยากจะส่งคำคิดคำเห็นเข้ามายังรายการก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอาจจะพันขอความมาทั้งรายการพวกเฮาโดยกลุ่มก็ได้เนาะหรือว่าท่านมีคำคิดคำเห็นอยากจะฝากโดยกลุ่มไปหาทางเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็สามารถผ่านสายด่วนกับ1510
0: แม่นแล้วอันนี้ก็เป็นคำคิดคำเห็นจากประชาชนผู้ที่ได้พบพ่อตัวจริงเนาะบางคนอาจจะบางเดือนราคาสินค้าเอ๊ะเวลาไปซื้อเครื่องนี่คือว่าก้าวกระโดดไวแท้มีสาเหตุมาจากหยังอาจจะส่งข่าวมาบางเทื่ออาจจะมีสาเหตุแท้เนาะแต่ว่าบ่ทันได้แจ้งข่าวหรือว่าบางเทื่ออาจจะเป็นการสวยโอกาสของพ่อค้าแม่ค้าด้วยกงสิเนาะเฮาก็สิได้ฮู้ปัญหานำกันอันนี้ก็จะเป็นเวทีของการเอิ้นว่าแลกเปลี่ยนสนทนาเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของการค้าอุตสาหกรรมต่างๆนี่แหละเน
1: า
0: ะก็จะมีหลายๆเวียกงานที่เป็นเวียกงานมหาภาคว่าซั่นซะ
1: เจ้าเอ้าถ้าเว้าถึงว่าประเภทเรื่องของราคาตัวอย่างว่าราคาน้ำมันก่อนที่จะมีการปรับขึ้นปรับลงแต่ละครั้งเพิ่นก็จะมีแจ้งการจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซะก่อนเน
0: า
1: ะว่านับตั้งแต่มื้อนี้ไปเวลานี้เป็นต้นไปเพิ่นจะมีการปรับราคาจะปรับขึ้นปรับลงนี่แม่นเพิ่นก็จะมีการแจ้งคักแน่เนาะบ่แม่นว่าโอ้อยู่ปั๊มเฮาอยากจะขึ้นก็ไปเปลี่ยนตัวเลขขึ้นโลดนี่บ่ได
0: ้เจ้าเอ้าก็ติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้จากรายการ ับพวกเราได้กับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสารนั่นเอง
1: เจ้าเอาพบกันในต้นรายการแบบนี้มาพร้อมกับสายฝนก็อยากให้หลายคนนี่มีความสุ่มเย็น
0: เจ้า
1: ไปพร้อมกับอากาศเย็นๆแบบนี
0: ้
1: เอาแน่นอนคันถามว่าถึงว่าเรื่องของอากาศเย็นแบบนี้มาพร้อมกับสายฝนเมนูที่มาพร้อมกับระยะที่กำลังโด่งดังเลยอึ้งอ่าง
0: ไปทางไหนก็เห็นหลายๆคนมีแต่ไงท้องอึง
1: แม่นบ่
0: กินไข่อึงอยู่เนาะก็เริ่มแล้วเริ่มละเพิ่นว่า
1: แต่ว่าราคาดีได้ราคาได้ดีเลยผู้ที่อานา
0: ไปหาอ
1: ึ
0: ง
1: ไปหาอึงมาหรือว่าสิสวนไปก้านอึงดีบ่เพลงนี้ก็ได
0: ้เอาลองให้ทีมงานเฮาลองซอกเบิ่งเสียสวนน้องไปก้านอึงเนาะ
1: เ
0: ดี๋ยวทางให้อ้ายเพิ่นซอกเสียงเพลงนี้ให้เว้าเรื่องถึงอึงนี่บ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้มีบ่คนที่ว่าสนใจธุรกิจนี้ละเลี้ยงหรือยังว่ามันมีต้องเป็นอาหารธรรมชาติอย่างเดียว
1: กับโบเน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ากบมีแล้วเด้กบเครียดมีแล้วแต่
1: กบเคร
0: ีย
1: ดม
0: ี
1: หอยมีแต่ว่าอึ่งนี่ก็บ่มั่นใจว่ามันสามารถเลี้ยงได้บ่เนาะเราจะเลี้ยงได้ในรูปแบบใดหรือว่าเอ้ามีผู้ประกอบการท่านใดที่ทดลองเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงแล้วแล้วได้ผลคือได้บอกรายการได้เด
0: ้
1: ออ
0: นุรักษ์สนใจอยากฮู้เนาะเพราะว่าเห็นหลายคนว่าอึ่งนี่นะไผบ่กินนี่มันเสียใจที่สุดเพราะว่าปีนึงมีเทื่อเดียวหมดแล้วก็หมดเลยแล้วต้องถ่าปีต่อไป
1: จะม
0: ี
1: อึ่งเผาอึ่งยางก็สังเกตเห็นมันจะมีอึ่งตัวดำกับตัวดอนๆน่ะตัวออกสีชมพูขาวๆชมพูน่ะ
0: เจ้า
1: ตัวน้อยๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆสินะ
0: เอากระซันตอนนี้พร้อมแล้วส่วนน้องไปก้านอึ่งเนาะเอาเป็นเวอร์ชั่นที่โบแมนคาราโอเกะเนาะจึงสิได้ฟังนักห้องไปนำนึ่งเสียงเพลงกันก่อนแล้วพวกเราจะมาเว้าข้อมูลดีๆจากข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า

0: รายการโอโค MOIC สื่อสาร
1: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสาร
2: นี่นะ
3: เป็นจังใดกับหนึ่งเสียงเพลงที่พวกเขาฝากต้อนให้กับมิเลการ
4: บางว่าคงจะถือใจมีทักเป็นเพลงรายการเนาะหรือว่าท่านใดที่เข้ามาฮับสมมาฟังรายการของเราแล้วอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมักกดแบ่งปันให้ได้เพื่อให้รายการนี้ได้กระจายไปให้กว้างที่สุดเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าร
4: ายการพวกเรามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น.เวลา 12:00 น.เที่ยงก่อนโมงกิน 9:00 น.เที่ยงมาพบกับโฆษกทั้ง2ก่อนเนาะในการนําเอาข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่าฝากเติมอีกสําหรับข้อมูลหรือว่าการติดตามข้อมูลของทั้งเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพิ่นก็มีข้อมูลเพิ่นเอามาลงไว้ในอันน่ะข่าวสารเพิ่น
3: เจ้า
4: เป็นประจำเลยนะทุกการเคลื่อนไหวของเพิ่นก็จะมาลงไว้หันนําเนาะ
3: เป็นช่องทางที่ง่ายและก็เชื่อว่าหลายคนตื่นมาต้องได้เข้าแพลตฟอร์มนี้นั่นก็คือ Facebook ของเพิ่นนั่นเองสามารถเข้าไปดีข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าท่านอยากได้ข้อมูลที่ลึกเนาะอนุรักษ์คิดว่าเว็บไซต์นี่จะมีครบทุกเวียกงานที่เป็นมหาภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปที่ www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la นั่นเองซึ่งอยากฮู้เกี่ยวกับเวียกงานทั้งกลุ่มใดคณะการใดท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของแต่ละกลุ่มและว่าของแต่ละแผนกได้เลยเน
4: า
3: ะซึ่งมื้อนี้รายการของพวกเฮาก็มีข้อมูลจาก Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าของการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โซปปลาวเข้าร่วมกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27ก็คือ AEC Council และก็กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อยู่ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่7พฤษภาคม2026โดยท่านปริญญาเอกมนุทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27หรือว่า AEC Council ที่จัดขึ้นอยู่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้กองประชุมได้มีการทบทวนสภาพเศรษฐกิจของภาคพื้นของโลกพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนทัศนคติสิ่งเอิ้นว่าเป็นทัศนะเกี่ยวกับสิ่งท้าทายใหม่ที่ได้ส่งผลกระทบต่อกระพักพื้นโดยเฉพาะก็แม่นต่อการค่าและก็ราคาพลังงานเนาะเป็นงานดังที่พวกเรานับฮู้ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันหรือว่าได้รับผลกระทบทั้งกงทั้งอ้อมเลยรวมไปถึงต้องโซ่การสนองและเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งบรรดารัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำความสำคัญในการรักษาระบบการค่าหลายฝ่ายหรือว่า WTO ที่ได้มีการเปิดกว้างมีความโปร่งใสคาดคะเนได้และอิงใส่ระเบียบการกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจบุริมสิทธิ์ประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์และก็การจัดตั้งแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2025และการพันขยายแผนยุทธศาสตร์AEC 2026หา2030และนอกจากนั้นกองประชุมก็ยังได้มีการรับทราบความคืบหน้าการส่งเสริมความยืนยงการหันเป็นดิจิตอลการเสื่อมยงและการสร้างความยืดหยุ่นทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นนอกจากนั้นกองประชุมเพิ่นก็ยังได้มีการพิจารณาความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงกอบเวียกเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนหรือว่า DEFAและก็การบูรณาการของติมอร์เลสเต้เข้าสู่การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนและก็การกะเกี่ยมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
4: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงาน
3: เจ้า
4: อยู่ต่างประเทศเนาะของทั้งภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นเนาะ
3: เจ้า
4: และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านก็ยังสามารถรับชมรับฟังข้อมูลผ่านรายการของเราแล้วก็ยังสามารถติดตามผ่านทั้งสื่อของเพิ่นนําอีกเนาะซินว่าคันว่าสื่อออนไลน์กับว่าแมนเนาะทาง Facebook นี่อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเบื้องของหนังสือพิมพ์จำปาไม้ของทางเบื้องของจับประซักท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจับประซักนี่เร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและน้ำมันเสื้อไฟอันนี้จากทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่จับมือกับทางแผนกอคของแขวงวางมาตรการเข้มเนาะซึ่งนครปากซีจำปาสัก เพื่อเป็นการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจและรับประกันเสถียรภาพทางด้านราคากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพื้นที่ได้ร่วมกับทางแผนกอคของทางแขวงจับปะซักนี่มีการจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าและกันน้ำมันเสื้อไฟเมื่อวันที่8พฤษภาคม2016ที่ผ่านมานี่ซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ทางแขวงจับปะซักขอประชุมครั้งนี้ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยมีท่านบุญจันทร์โลวันไซของหัวหน้ากรมการค้าภายในและท่านคำแดงพิมมาผักดีของหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการจากทั้งแขนงการค้าภายในห้องการอุตสาหกรรมและการค้า9เมืองและ1นครเข้าร่วมสำหรับกองประชุมในครั้งนี้ทางแผนกอคของแขวงเองก็ได้มีการรายงานถึงสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองราคาโดยเน้นใส่ให้เห็นว่าจำปาซักนี่เป็นแขวงยุทธศาสตร์ที่มีด่านสากลและก็เป็นศูนย์กลางในการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟเพื่อดุลเดียงภายในแขวงและก็สนองให้แก่3แขวงภาคใต้สำหรับตัวเลขของการซมไส้พบว่าการซมไส้ภายในแขวงจำปาซักนี่มันมีเพียงแต่50ส่วนห้อยของจำนวนการนำเข้าทั้งหมดส่วนอีก50ส่วนห้อยนั้นก็มันกระจายไปให้กับต่างแขวงและก็หับไส้บรรดาโครงการต่างๆเนาะสำหรับมาตรการเข้มในการสกัดกั้นการกักตุนและการขึ้นราคาตามลำพังใจนี้เพื่อพันขยายตามแจ้งการของทางคันเทิงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงเพิ่นก็ได้มีการประสานสมทบกับทางห้องการอุตสาหกรรมและการค้าของบรรดาเมืองลงไปเคลื่อนไหวในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงโดยมีการติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดและก็ลงพื้นที่ในการกวดกาวัดแทกและก็สร้างบทบันทึกกับทางบริษัทจำหน่ายน้ำมันและบรรดาปั๊มน้ำมันทั่วแขวงห้ามบ่ให้มีการสวยโอกาสและก็เน้นนักให้มีการเอาใจใส่เนี่ยบ่ให้มีการกักตุนน้ำมันเสื้อไฟและก็ห้ามขึ้นราคาตามลำพังใจอย่างเด็ดขาดซึ่งกองประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรึกษาหารืออย่างเคียงฮ้อนแล้วเนาะกองประชุมครั้งนี้ทางคณะผู้แทนเองก็ได้มีการลงไปติดตามแล้วก็ซุกยู่อยู่พื้นที่ตัวจริงอยู่คลังสะสมน้ำมันเสื้อไฟและก็ตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อรับประกันให้แก่การดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้และก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซุมไส้อันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวเรื่องงานของทางเบื้องของอุตสาหกรรมและการค้าทางแขวงจำปาซัก
3: เจ้าก็ถือว่านอกจากนักลงทุนจันทร์ทั้งแขวงจำปาซักเองเพื่อนก็ได้เอิ้นว่าเอาใจใส่เวียดนามอุตสาหกรรมในการค้าเช่นเดียวกันเอาตอนนี้พวกเราก็จะพักก่อนเนาะสลับกันเนาะเดี๋ยวยังมีข่าวสารเติมอีกที่จะล้มสู่กับมีรายการฟังเดี๋ยวพวกเราจะเข้าทางเว็บไซต์วันนี้เมื่อกี้นี้เอาข้อมูลจากทาง Facebook แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจะได้เอาข่าวมาเล่าสู่กับมีรายการฟังเกียมเสียงเพลงที่แฟนรายการเพื่อนขอมาบ่เนาะสาวมักหนาวเพิ่นว่าเอาไปเที่ยวทั้งบ้านหมักนาวบางดูเนาะเป็นจังไหนหนึ่งเสียงเพลงน้ำกัน
4: กันขึ้นซื้อว่าบ้านหมักนาวละหลายคนซีซิติดหูอยู่บนว่าหมักนาวนาล่องผมว่าเสน่ห์เน
3: า
4: ะ
3: เจ้าเอาไปฟังหนึ่งเสียงเพลงน้ำกันมีรายการท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์ก็สามารถแนะนำขอเสียงเพลงมาได้เนาะหรือว่าตอนเที่ยงนี้จะไปกินอาหารยุ่ยใส่ข้าวเที่ยงยุ่ยใส่กะแนะนำฮัทอาหารแซ่บๆมาได้เช่นเดียวกันหรือว่าหมายเลขทางหลังไม้เฮา0305787052

0: 3รูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรายการเดียวกัน
1: เจ้าเอาพิมพ์ง่ายๆคันว่าซอกหาในอันน่ะสื่อออนไลน์เนาะ
0: เจ้า
1: ติด Hashtag โลดเนาะ Hashtag ออกขอสื่อสารหรือว่า Hashtag MOIC มันจะเด้งขึ้นมาเลย
0: เจ้าเพื่อให้ท่านนั้นได้ข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางจากรายการของพวกเราที่จะเอามาอุลุมสู่กับมีรายการฟังเมื่อกี้นี้พวกเราก็ล้มหลายๆเวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกงานเรื่องพลังงานเสื้อไฟเรื่องเกษตรไฟฟ้าเนาะพลังงานทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้าปัจจุบันนี้หลายๆคนก็อาจจะให้ความสนใจหรือว่าหันมาพิจารณาบทเฉพาะในประเทศลาวได้บรรงาเมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการอนุรักษ์ก็ได้บึงบางอื่นเห็นข่าวอยู่ทาง Facebook ขึ้นมาประเทศที่เอิ้นว่าอยู่ทั้งอาเซียนเฮาเนาะยกตัวอย่างคือเวียดนามเพิ่นก็เอิ้นว่าให้ความสำคัญหรือว่าหันมาเรื่องของการใช้พลังงานเอิ้นว่าทางเลือกเนาะหรือว่าพลังงานใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าสิเนาะหรือว่าพลังงานไฟฟ้าที่ในการขับเคลื่อนพาหนะมันก็จะช่วยเรื่องนึงแม่นประหยัดเรื่องน้ำมันน้ำมันเชื้อไฟส่งกระแมนเรื่องมลพิษแล้วก็เสี่ยงอีกได้มลพิษนี่มีมลพิษทางอากาศนี่ก็ลดลงเพราะว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทั้งเสี่ยงก็จะเพราะว่ารถไฟฟ้าจะเงียบเด้เสี่ยงก็เงียบเพราะเวียดนามเพิ่นจะมีเสี่ยงแก่รถจักรอยู่แล้วมันก็เลยว่าการที่ว่าหันมาสมใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นนี่มันเท่ากับเป็นการลดพรความวนเซลทางเสียงลง
1: นะแมนตัวนี้สวยได้เน
0: า
1: ะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างว่าคือเข้าไปประเทศจีนยกตัวอย่างเนาะประเทศจีนเพิ่นนำไส้รถนะไฟฟ้า
0: เป็นส่วนใหญ่
1: เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นรถอยู่ตามท้องถนนนี่เต็ม
0: แต่ว่าไม่ได้ยินเสียง
1: เสียงมีดมีดเขาว่าเอ้ารถคือหลายอยู่แต่ว่าบ่มีเสียง
0: อันนั้นเองก็มีโอกาสครั้งนึงไปทางแขวงยูนนานเนาะก็คือกันเลยรถทางด่วนทางธรรมดานี่รถเต็มแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงแบบเร่งคันเร่งเสียงอย่างนี้ที่ว่าบ่มีเลย
1: แล้วก็เสียงแก่เสียงอย่างก็บ่ค่อยได้ยิน
0: บ่ค่อยได้ยินนั่นคือเพิ่นเอิ้นว่าปฏิบัติกฎระเบียบได้ดีทางไปทางเจ้าไปทางค่อยมาคือเลนไผเลนลาวเนาะมันจึงบ่เกิดว่ามีการคัดสนกันในการขับขี่รถมันจึงเฮ็ดให้เป็นระเบียบดี
1: เจ้าสรุปแล้วก็คือทุกคนอันนี้ใช้คําว่าทุกคนเนาะทุกคนเคร่งครัดต่อกับกฎระเบียบจราจร
0: เจ้าน
1: ั้นเฮ็ดให้ว่ารถถึงแม้นว่าจะมีรถจํานวนหลายแต่ว่าการสัญจรก็ยังคงตัวขึ้นอยู่บ่นี่แหละอันต้องกลับขึ้นมาเบิ่งบ้านเฮาบ่นี่เฮ็ดได้ๆเฮาจะปรับให้ได้คือกันกับเพิ่นเนาะเช่นว่าการเคารพต่อกฎระเบียบจราจรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแท้ๆปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ตามท้องถนนปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักก็ยังเป็นมาจากนักขับขี่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรทางที่เพิ่นบ่ให้เลี้ยวก็เลี้ยวทางที่เพิ่นบ่ให้จอดก็จอดเนาะหรือว่าการขับขี่ด้วยความไวเกินกำหนดมีการซิ่งการแซงที่บ่รับประกันก็ให้เกิดมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้ามาเทียบเบิ่งแล้วตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตนี่ถือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนี่สูงนะอนุรักษ
0: ์หลาย
1: เทียบหลายประเทศเพราะว่าเบิ่งจากประชากรท่านผู้ฟังเบิ่งจากประชากรแล้วมาเบิ่งจากตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวันเห็นว่ายังสูงย้อนอย่างย้อนว่าเฮาไทยเฮาเจ้าคอยนี่แหละยังขาดสติต่อกับการเคารพต่อกฎระเบียบจราจรสิ่งนึงที่เฮาอยากให้บิแบงน้ำใจให้กันในการนำใส่รถใส่ถนนก็คือเวลาที่เห็นรถจะข้ามทางขอให้ท่านบิแบงน้ำใจให้แดเนาะท่านจอดน้อยนึงซ่าน้อยนึงซ่า2นาที3นาทีแต่ว่าทุกคนปลอดภัยท่านจอดน้อยนึงแล้วก็ให้รถที่เพิ่นจะข้ามทางกันไปก่อนยิ่งว่าเป็นผู้รถน้อยเนาะยิ่งว่าสมมติว่าเป็นรถจักรเป็นรถถีบหรือว่าผู้ที่ย่างข้ามถนนนี่ก็แม่นอยากให้ห้องขอเลยว่าให้ประธานนี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะท่านจอดน้อยนึงซ่าน้อยนึงบ่เป็นอย่างดอกเนาะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของหมดทุกคนเฮาเห็นบางครั้งนี่ก็ย่องยอสมเสยเนาะสำหรับนักขับขี่ที่ปฏิบัติได้ดีและก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในการนำใส่รถใส่ถนนตัวอย่างว่าเห็นน้องนักเรียนหรือว่าเห็นน่ะบรรดาผู้ที่ใส่รถใส่ถนนกำลังย่างข้ามทางนี่เพิ่นจอดเพิ่นสะลอและเห็นให้ผู้ข้ามทางได้มีความสะดวกและก็หลายครั้งเฮาก็เห็นผู้ที่เพิ่นข้ามทางเนาะย้อนว่าเฮามีแบ่งน้ำใจเพิ่นก้มหัวลงคำนับเขาก็มีบางคนก็ถ้าเป็นน้องๆนักเรียนบางคนก็ยกมือยกมือนบนี่แบบเฮาเนี่ยอันนี้เราเห็นเลยว่
0: า
1: น้ำใจเนาะมารยาทอีหลีเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ที่บ่ปฏิบัติตามกฎตัวนี้ยังบ่ยอมบิแบงน้ำใจให้กันถึงแม้นว่ารถคันนั้นจะข้ามทางจนว่าจะสำเร็จอยู่แล้วมาก็ยังบ่ยอมจอดเนาะ
0: บ่ยอมปล่อยทางให้
1: บ่ยอมปล่อยทางให้อันนี้โอ้เฮาก็บ่อยากให้มีแหละแบบนี้นะ
0: เจ้าต้องได้เอิ้นว่าใส่ถนนร่วมกันยังมีความเคารพซึ่งกันและกัน
1: ยัง
0: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: ก่อนหน้านี้อนุรักษ์ก็ถามหาเรื่องของราคาน้ำมันว่าระยะนี้เป็นเท่าใดนิ่งติงอยู่บ่ก็คือว่าล่าสุดที่มีการปรับตัวนี่มีการปรับราคาน้ำมันนี่ครั้งล่าสุดก็แม่นในมื้อวันที่7

0: พฤษภาที่ผ่านมาเนาะอันนี้เพิ่นเอาข้อมูลมาลงไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าเริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่วันที่7พฤษภาคม2026เริ่มแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปราคาน้ำมันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมราคาน้ำมันสำหรับแอดซังธรรมดาที่นครหลวงเมจันราคาอยู่ที่34,510 กีบส่วนว่ากระส่วนอยู่ที่37,390 กีบอันนี้ก็ถามว่าเทียบใส่ระยะที่มีการผันผวนแห้งๆนี่โอ้50กว่าพันหรือว่า 50,000 50,000 กว่ากีบก็ตกใจว่าลงฮอดตอนนี้ก็ถือว่าเกือบครึ่งแล้วได
1: ้แต่ก็ยังมีความหวังอยู
0: ่ยังมีความหวังอยากให้ลงอะไร
1: อยากให้ลงอีกอยากให้อยู่ประมาณราคาเก่าคือเสาป่ายก็กลัวเนาะเหลือ 20,000 กว่า
0: หรือว่าโอ้ยบางคนบอกว่าอยากจะหวนกลับคืนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีหลังเด้10กว่าปีหลังซาวปีหลังคุณว่าน้ำมันอยู่ที่ลิตรนึง 5,000 กิโล
1: กรัมสิเดียวเนาะ
0: คือสิบ่เห็นล่ะตอนนั้น
1: บางคนว่าโอ้มีเงิน 50,000 นี่คันว่าขี่รถจักรนี่มันว่าไปได้ไกลเลยล่ะ
0: แต่ตอนนี้ 50,000 นี่บ่ได้ใจว่าเข้าใจ
1: คันว่าคันเที่ยวเวียกซื่อๆนี่บางคนว่าได้อยู่ประมาณ2หรือ3มื้อ
0: ต้องเบิ่งก่อนได้ว่าเฮือนอยู่ใกล้บ่บ่เฮือนอยู่ใกล้ๆก็สิได้อยู่เอาอีกนึงทางเลือกท่านผู้ฟังนั้นก็คือการซมไส้รถไฟฟ้าบางท่านว่าฮอดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นเห็นแต่รถใหญ่บ่แม่นเนาะรถจักรก็มีเนาะรถจักรก็มีแล้วก็หลายๆคนระยะที่มีวิกฤตของสภาพที่มีการผันผวนระยะบางนึงนี่เนาะวิกฤตเรื่องของน้ำมันเนื่องจากว่าสังคมก็มีความแตกตื่นเป็นห่วงว่าน้ำมันจะบ่มีน้ำมันจะขาดทั้งเบื้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะทั้งเบื้องของภาครัฐเองเพิ่นก็มาให้ข้อมูลได้ราคาเอิ้นว่าสำหรับราคาเนี่ยฮู้ว่าเนาะว่ามันมีการปรับไปตามเนาะคันถ้าว่าราคาน้ำมันอยู่ต่างประเทศขึ้นเฮาก็จำเป็นต้องได้ขึ้นย้อนอย่างย้อนว่าเฮาน้ำเข้าน้ำมันเสื้อไฟนี่ 100% จากต่างประเทศอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันปริมาณน้ำฟันน้ำมันเนาะปริมาณน้ำมันที่น้ำเข้ามาสู่ลาวนี่เพิ่นว่าเพิ่นก็ยืนยันได้ว่าปริมาณก็ยังคงเท่าเก่าเน
1: า
0: ะในระยะที่มันวิกฤตหรือว่าระยะที่เฮาให้เฮาเจ้าข่อยแตกตื่นแล้วก็ไปญาติกันไปใส่น่ะก็เลยเฮ็ดให้เบิ่งว่าสภาพว่าโอ้น้ำมันมันจะขาดที่จริงแล้วเพิ่นก็ยืนยันได้ว่าน้ำมันน่ะก็เข้าปกติตัวอย่างว่าเข้าอันอาทิตย์เนาะสมมติว่าอาทิตย์นึงเนาะอันนี้ขอสมมติว่าอาทิตย์นึง 1,000 ลิตรมันก็เข้า 1,000 ลิตรเท่าเก่าแต่เป็นยังการสมใส่จึงบ่เพียงพอเนาะย้อนว่าเฮามีความแตกตื่นบางคนก็ไปกักตุนไว้ซื้อมาอันเก็บกักไว้หรือว่าเอาแทนที่ว่าเฮาสิเปลี่ยนกันโอ้น้ำมันเฮาจะใกล้จะหมดถังแล้วเฮาจึงไปใส่บ่แม่นบัดนี้ญาติกันใส่เด้เจ้าก็อยากใส่คนก็อยากใส่รถมีจักคันออกมาแล่นอยู่ถึงถนนหมดเลยมันก็ยุ่งพอสมควร
1: บางเทื่อบ่ได้มีความจำเป็นสิได้เดินทางไกลหรือว่าเติมน้ำมันรถแต่ก็ไปเติมก่อน
0: เอาตื่น
1: ย่าน้ำมันหมดกลายเป็นว่าในมื้อนึงที่การสนองของแต่ละปั๊มกับปกติอยู่แล้วแหละเนาะก็มีผู้ตื่มแน่มื้อนี้มื้ออื่นแน่สลับกันไปแต่ว่าทุกมื้อเดียวแล้วมีทุกคนมาตื่มแน่นอนมันบ่เพียงพอ
0: ตัวอย่างว่า6ตัวอย่างว่ารถเนาะรถมีอยู่500คัน500คันที่หมุนเวียนกันมาใส่อาจจะบ่แม่นว่าใส่มื้อเดียวนั้น500คันมื้อนี้ใส่จัก200คันมื้ออื่นก็ใส่อีก100คันสินะมันก็ยังสิมีน้ำมันนี่ถือว่าเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกัน500คันมาญาติกันใส่ในเวลาเดียวกันโอ้แน่นอนล่ะมันก็แออัดเนาะ1แม่นปั๊มน้ำมันมันก็บ่ได้ใหญ่เน
1: า
0: ะรถเข้ามาปริมาณหลายพร้อมๆกันทั้งรถจักรรถใหญ่ได้ผู้สิหิวกระตุกกระติกก็มีเลยเนาะโอ้มันก็เกิดเป็นสภาพที่เฮาเห็นนั่นแหละเนาะสภาพที่เฮาเห็นก็คือวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นต้องกลับคืนมาเบิ่งว่าอ้าวอันนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แกบรรดาผู้บริโภคก็คือผู้สมใส่ท่านต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีเนาะบ่ควรแตกตื่นเพราะทางเบื้องหน่วยงานเกี่ยวของภาครัฐนี่เพิ่นก็ยืนยันแล้วว่าน้ำมันนี่เพียงพออย่างแน่นอนขอเพียงแต่ท่านบ่ออกมาใส่พร้อมกันขอเพียงแต่ท่านบ่กักตุนเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาเล่าสู่บรรดาท่านฟังเพื่อว่าเฮาจะเบิ่งเป็นบทเรียนเนาะคันสิเว้าแล้วเว้าเรื่องว่าราคาน้ำมันที่มันมีความยุ่งยากสับสนเนาะสิว่า1แม่นราคาขึ้น2มาแม่นน้ำมันอึดเว้าง่ายๆสิซะเนาะก่อนระยะที่ผ่านมาน่ะก็แม่นระยะช่วงโควิดช่วงโควิดก็โอ้หลังจากที่เพิ่นเปิดบ้านเปิดเมืองปึ๊บอ้าวเจ้าก็อยากใส่ข่อยก็อยากใส่น้ำมันผัดบ่พอบ่มีสิน่ะยุ่งยากก็เกิดเป็นสภาพตัวนั้นอันนั้นเป็นภาพที่เฮาเห็นข้างทมิดแต่ครั้งที่2ก็เป็นครั้งเดียวหาก็ประสบพบพ่อวังเดือนมีนานี
1: ่ก็เป็นครั้งล่าสุดเนาะก็ย้อนผลกระทบเรื่องของสภาพความสงบอยู่ทั้งตะวันออกกลางนั่นเองจึงส่งผลนี้ให้ราคาน้ำมันติ่งแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนแหละคันเมื่อน้ำราคาน้ำมันขึ้นแล้วนี่กระทบหลายๆอย่างราคาสินค้าก็แม่นแน่นอนหลายๆประเภทที่เฮานำเข้านี่จำเป็นเอิ้นว่าต้องได้มีการปรับขึ้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเฮาอยากจะให้ขึ้นนำกันก็คือเรื่องของการจมไส้สินค้าภายในเพื่อบ่ได้นำเข้าสินค้าต่างประเทศแล้วมันก็จะกระตุ้นสินค้าภายในแดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่หลายๆขั้นแห่งการนี่เอิ้นว่ามีความเข้มแข็งขึ้นเนาะเป็นงานเนาะทางเรื่องของการแปรรูปสินค้าหรือว่า ทางด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันหลากหลายมาปัจจุบันนี้ถ้าว่าผู้ใดอยากฮู้ว่าสินค้าลาวมีหลายหน่อยซําใดนี่ลองเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าเบิ่งเนาะแต่ละบางเทื่อมันก็จะมี1เมืองนึงผลิตภัณฑ์เนาะบางเทื่อก็รวมเอาเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเอื้อมว่าเป็นหลายห้อยหัวหน่วยละเนาะแล้วบัดนี้ทั้งคันว่าทั่วประเทศเด้บัดนี้แต่ละแขวงก็มีท่าแฮงเด้มีท่าแฮงที่สำคัญที่เพิ่นสามารถแปลฮู้เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของแขวงมาก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมและการค้านี่แหละเวลามีงานวางแสดงสินค้าสิละเฮาลองไปเบิ่งเนาะเปิดใจเบิ่งบางเทื่อสามารถเป็นคู่ร่วมธุรกิจกันได
0: ้
1: ถ้าสมมติว่าบางคนที่แบบว่ามีความเข้มแข็งเรื่องของการพัวพันสากลแดสิเนาะก็สิได้เว้าเรื่องของการส่งออกได้เพราะว่าสินค้าท่าแฮงของเราที่สามารถส่งออกได้นี่ก็มีหลายปัจจุบันนี้เริ่มเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าหัวคิดประดิษฐ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่นี่เอานวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมเนาะจึงให้สินค้านี่ไปไวประกาศเว้าเรื่องของตลาดความต้องการของตลาดโบแมนแต่เมื่อก่อนนี่เป็นภูมิปัญญาที่แบบดั้งเดิมแต่เดี๋ยวนี้ไว้หนุ่มส่วนหลายนี่เพิ่นจะเอิ้นว่าเอาข้อมูลจากกันสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตควมสนใจและหันเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่นี่ไปตอบสนองกับความต้องการได้ยกตัวอย่างคันว่าเวียกงานหัตถกรรมเมื่อก่อนเฮาก็จะตามสิทธิ์แต่แม่ยิงแล้วนุ่งเนาะหรือว่าผ่าเบี้ยงก็สิผ่าเบี้ยงผ่าเบี้ยงแต่ว่าคนรุ่นใหม่จะบ่ได้คืนแบบนั้นในทุกท่านจะมาจากภูมิปัญญาของคนลาวแต่จะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเกิดขึ้นมาธงไซคอมไซบิ๊กหรือว่าผ้า
0: เป็นคันโตยอด
1: เป็นแบบว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์แตกออกฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าโอ้มันก็สามารถเป็นหลายหับที่มาได้จากหลายรูปแบบคือกันเนาะอันนี้เอายกตัวอย่างแต่ว่าเสื้อว่าโคซกเองนี่เฮ็ดหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารบ่ทอผู้ที่เฮ็ดแท้ทําจริง
0: โอ้ยแม่น
1: คันผู้ที่เฮ็ดแท้ทําจริงแล้วคิดว่าโอกาสเวทีนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนนี่พวกเฮายินดีที่สุดเลยเน
0: า
1: ะได้มาแลกเปลี่ยนนํากันเนาะอ่ะตอนนี้เฮากับมีข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็คือเมื่อกี้นี้อนุรักษ์กับพยายามเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า moic.gov.la ซึ่งก็เห็นหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลที่ดีเลยทุกท่านถ้าว่ามีเวลาอยากให้ทุกท่านเข้าไปเองเลยเข้ามาผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็มีทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสารจากทางกลุ่มการค้าภายในเนาะแล้วก็ว่าเรื่องอยู่ตอนนี้มันอยู่ทั้งหน้าของนะdemo1moic.gov.la จะว่าเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านอันอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMOIC service เนาะเป็นเอิ้นว่าศูนย์รวมศูนย์บริการด้วยระบบออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีอย่างแดมี5อย่างหลักๆที่น่าสนใจเอิ้นงา1แม่นการขึ้นทะเบียนธุรกิจขึ้นทะเบียนธุรกิจและก็มีเรื่องใบอนุญาตการค้าและก็มีการค้าต่างประเทศมีเกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาและก็มีข้อมูลการค้าเสื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลทางการค้าของเราเป็นเท่าไหร่เนาะตัวเลขเศรษฐกิจบอกหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจการขยายตัวรวมยอดผลิตภัณฑ์เด้3ปีขึ้นหลังเป็นแบบใดละเฮาสิเบิ่งจักอย่างใดเนาะซึ่งข้อมูลนี้มันกว้างและก็เป็นมหาภาคหลายท่านสามารถศึกษามื้อละเล็กละน้อยคือกันกับโคโซกเองคือกันอยากเข้าใจว่าอุตสาหกรรมการค้าปัจจุบันมันมีอย่างใดที่มาโฮมเข้ากันฉะนั้นจึงอยากฝากเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเติมอีก www.moic.gov.la
0: ท่านสามารถไปติดตามข้อมูลดังกล่าวนี้ได้เนาะพบทุกๆข้อมูลแล้วคุณจะมีการอัปเดตเป็นประจำเลยนั่นก็คือ2ทางในการติดตามข้อมูลเอาท่านผู้ฟังเฮาเบิ่งจากเวลาแล้วโอ้เห็นทีว่าจะไหลหลังพอสมควรแต่ว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศหลายท่านสิว่าโคตรลมยาวหลายยันบ่ได้ฟังเพลง
1: ไปฟังเพลงก่อนหมอเนาะ
0: ฟังเพลงก่อน
1: นึงเนาะก่อนเอิ้นว่าเพลงก่อนเที่ยงแล้วพอจึงจะกลับเข้ามาพบกันเอิ้นว่าเป็นระยะสุดท้ายของรายการ

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกโค้ดสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรั
1: ฐพาไปเที่ยวทางแขวงหัวพันไปกินข้าวไก่น้อยแซ่บๆอากาศดีแน่นอนยามนี้พังงา
2: เมื่อเมาถึงมาข้าวไก่น้อยทางเบื้องของแขวงหัวพันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ
1: หลายอย่างอีกทางเรื่องอาหารก็เป็นข้าวไก่น้อยเนาะเจียวป่าบ้ำจำทำให้ขมแต่ว่าเวียกงานที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆก็คือสิ้นไหมมอน
2: อ้าวคันเมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นหินบรรดาผู้ประกอบการได้ส่วนหนึ่งแล้วมันมาคันเมาถึงมาเรื่องของข้าวไก่น้อยเนาะด้วยภูมิสันฐานที่มันมีความเหมาะสม
1: เจ้า
2: น้ำอากาศดินอำนวยความสะดวกให้ฉะนั้นจึงก็เกิดเป็นว่าเกิดมีอันนะข้าวไก่น้อยนี่แล้วในแต่ละปีในแต่ละปีคันถามว่าถึงว่าข้าวไก่น้อยที่ผลิตอยู่เบื้องของแขวงหัวพัน
1: เจ้า
2: ขายให้ภายในบางครั้งก็ยังบอกว่าบ่เพียง
1: พอ
2: แต่ว่าในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านเฮาเวียดนามเพิ่นก็มีความสนใจและเพิ่นก็ต้องการข้าวไก่น้อยจากลาวเฮานี่บ่ธรรมดาได
1: ้
2: เพ
1: ิ่
2: นว่าได้เท่าใดเพิ่นก็เอา
1: หมด
2: แล้วหลังๆมื้อนี้เห็นว่าตลาดจีนก็มีความต้องการอีกปัญหาแต่ว่า1แม่นเฮาพื้นที่ในการผลิตเฮาจะเพียงพอบ
1: ่
2: อันที่2แม่นว่าคุณภาพหมายว่าคันมีตลาดแล้วต้องมีตลอดเพิ่นว่าคันมีตลอดแล้วจะมีตลาดขอนี่จังได๋ก็ยังไปนํากันอยู
1: ่มันก็เลยเป็นสิ่งท้าทายว่าปีนึงได้เทื่อเดียวเนาะมันก็เฮ็ดให้มันการสนองบ่เพียงพอแต่ว่าในเวลาเดียวกันไอ้พนักงานมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่ทุกคนรอคอยตั้งแต่ถ้าว่าปีนึงว่าต้องได้กินข้าวไก่น้อยแซ่บ
2: เป็นสินค้าอนาเกรดพรีเมียมก็ว่าได้
1: แม่น
2: เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเป็นสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์และก็ยังเป็นสินค้าเอิ้นว่าทินกำเนิดสินค้าเฉพาะทินกำเนิดของแขวงหัวพันถ้าถามว่าข้าวไก่น้อยปลูกได้ทุกบอนบอได้แต่รสชาติคือกันบอตอบเลยว่าบ่คือกัน
2: จะแตกต่าง
1: แซ่บที่สุดละแม่นอยู่หัวพันกับเสียงขวง
2: อ
1: ันนี้แม่นได้รับการยืนยัน
2: ย้อนว่าภูมิอากาศคือว่าแหละ
1: เจ้า
2: จะเห็นให้ว่ามันมีความแตกต่างเอาก็ว่าถึงว่าเรื่องของการส้มไส้สินค้าภายในการส่งเสริมการผลิตนับตั้งแต่การผลิตที่เป็นคอดของครัวเฮือนก
1: ้
2: าวไปถึงว่าสามารถกุ้มอยู่กุ้มกินสามารถขายเป็นสินค้านอกจากเป็นสินค้าที่ขายตามท้องตลาดที่เฮามีอยู่แล้วเนาะถ้าว่าพัฒนาไปหลายกว่าหันก็สนองให้แก่ตลาดใหญ่ก็คือตลาดสากลได้เลย
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเบิ่งจากเวลาของรายการของเฮาว่ากันอยู่ว่าสิฮอดตอนท้ายกับสิท้ายอีหลีเนาะฝากกันเติมอีกสำหรับรายการอุตสาหกรรมและการค่าสื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสารของเฮาอากาศอาทิตย์นี้เนาะเป็นการออกอากาศอาทิตย์ที่2
2: เจ้า
1: พวกเฮามาพบกันแม่นเป็นต้นอาทิตย์เลยวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะเป็นรายการฮอบฮู้เรื่อง SME หลายคนจะคุ้นเคยคุ้นสุขอยู่ทางพุ่นแต่ว่ารายการจันทร์คันพุธต้นอาทิตย์แม่นรายการอุตสาหกรรมและการค่าสื่อสารซึ่งพวกเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เอาก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังเกี่ยวมาคืนเว้าเรื่องของการซุมไส้รถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงว่าลาวเฮาเนาะก่อนหน้านี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี2025ให้การซุมไส้กระแสไฟฟ้าการซุมไส้รถไฟฟ้าให้ได้ 1% อันนี้ในปี2025แต่ว่าในปี2030เพิ่นว่าจะให้ได้หลายกว่านั้นอีกจะให้เพิ่มขึ้นกว่านั้นเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างรัฐบาลเฮานี่ตั้งเป้าหมายว่าในปี2030นี้จะให้การส่งไส้รถไฟฟ้าอยู่ภายในประเทศของพวกเฮานี่เพิ่มขึ้น 30% เนาะซึ่งเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นได้เปิดทางให้แก่การยอมรับในการทำไส้รถ EV ด้วยนโยบายส่งเสริมที่ดึงดูดใจเช่นว่าอากรค่าเข้า 0%อากรสมไส้เพียงแต่ 3% และก็บ่มีข้อจำกัดทางด้านโควต้าเป้าหมายดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นการเฮ็ดให้ยานพาหนะที่ใส่ไฟฟ้านี่กวมเอาคือว่าแหละกวมเอา 1% ในปี2025ผ่านมาแต่ว่าเป้าหมายหลักของเพิ่นแม่น2030นี่แม่นให้กวมเอา 30% หรือว่า30ส่วนห้อยเนาะแต่ว่าเว้าถึงว่าเรื่องของการสมไส้รถไฟฟ้าผู้ที่ยังบ่เคยสมไส้รถกระแสไฟฟ้ารถ รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นี่เนาะก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะถ้าว่าเฮาใส่ไปแล้วนี่มันจะเป็นอะไรเนาะมันจะดีบ่เนาะซึ่งเห็นข่าวบางครั้งก็มีข่าวว่าเกิดนะไฟไหม้รถจังซี่นะเวลาสากเวลาขี่บ่สิหรือว่าจอดไว้อยู่ซื่อๆกับไฟไหม้แล้วก็เกิดความกังวลแน่นอนเบื้องของผู้ผลิตที่เพิ่นก็พยายามผลิตแล้วพยายามปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆว่าให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้แหละเน
1: า
2: ะและสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงและแม่นว่าผู้ที่ยังบ่ทันได้ใส่นี่ก็จะต้องคิดไปไกลกว่าหั่นว่าหลังจากที่เฮาซื้อมาแล้วการบำรุงรักษาเด้จะเฮ็ดเอาใดมันจะมีความยุ่งยากบ่มีความแตกต่างจากรถน้ํามันบ่เน
1: า
2: ะหรือว่าเวลาที่มันเพเด้เวลาที่เฮาจะซ่อมแปลงเด้มันจะยุ่งยากบ่แล้วจะไปซ่อมแปลงอยู่ไสสร้างที่มีอยู่ปัจจุบันนี่นี่พอส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นสร้างรถน้ํามันว่าสิซะเนาะแต่ว่าส่วนว่าเป็นสร้างรถอันน่ะ EV รถไฟฟ้านี่ก็ยังมีหน่อยอยู
1: ่อ
2: ้าวคันเวลารถเฮาเพแล้วสิเฮ็ดจังได๋มันก็เกิดปัญหาเนาะเกิดความยุ่งยากในจุดนี้ฉะนั้นในเมื่อมองมานี่นะทางเบื้องของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นก็มีการจัดฝึกอบรมให้กับบรรดาสาวสร้างสร้างเทคนิครถนี่นะสร้างแปลงรถไฟฟ้านี่แหละเออ
1: เจ้า
2: ให้มาอันน่ะจัดฝึกอบรมให้โดยเฉพาะโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็น50คนหลักๆแล้วเป็นผู้ที่มาเรียนเกี่ยวกับรถตัวนี้นี่เพิ่นก็จะได้รู้แบบละเอียดเลยนอกจากเรียนทฤษฎีแล้วก็จะลงภาคปฏิบัติลงภาคปฏิบัติอยู่บ่ได้เอาประมาณว่าเอารถมาแล้วก็คือแกะคือไงคือออกให้เบิดเลยแล้วก็มาประกอบใหม่มาเบิ่งถึงว่าองค์ประกอบมันมีอย่างเดียวคันเวลามันมีปัญหานี่เขาจะซ่อมแปลงแบบใดหรือว่าข้อใดที่ว่ามันยุ่งยากข้อใดที่ต้องเอาใจใส่เพิ่นลงเลือกขนาดนั้นเลยเด
1: ้อเขาก็ถือว่าให้สร้างความมั่นใจเน
2: า
1: ะให้ผู้สมใจได้หลายขึ้นว่าอาการพ่อปัญหามาแบบนี้แบบนี้เขาสีหาผู้ช่วยหรือว่ามีสร้างที่ใส่มาช่วยแปลงเขาบ่
2: เจ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้สร้างซ่อมแปลงรถทั่วไปในส่วนใหญ่ก็ถือว่ายังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการกับระบบไฟฟ้าเน
1: า
2: ะที่ว่ามีความซับซ้อนแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขซ่องว่างดังกล่าวนี้ทางด้านเทคโนโลยีให้สูงซึ่งจึงได้มีการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ขึ้นมาซึ่งภายใต้หัวข้อก็คือการบำรุงรักษายานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาดน้อยหรือว่า BEV เน
1: า
2: ะและก็พัฒนาสำหรับสร้างเทคนิคเพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าจึงได้มีการจัดขึ้นเนาะสำหรับการฝึกอบรมในเทื่อนี้เป้าหมายหลักก็คือจุดเปลี่ยนอันสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะของชาติซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนสร้างกลจักรแบบดั้งเดิมให้ไปสู่การเป็นสร้างเทคนิคในยุคดิจิตอลเนาะอิงใส่การนำเสนอในกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างในการยอมรับการนำใส่รถ EV ด้วยนโยบายส่งเสริมการดึงดูดนั่นแหละ
1: นี่ก็เป็นข้อมูลที่พวกเขาเอามาแบ่งปันสู่กับรายการฟังหวังว่าข้อมูลในมื้อนี้จะให้ทานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบ่หลายก็น้อยเนาะหรือว่าข้อมูลที่พวกเขาเว้ามาถ้าหากทานสนใจในการเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเองเขาก็ขอฝาก Facebook ของทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมกับรายการออกข้อสื่อสารไว้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
2: เ
1: วลาหมดเวลาขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้โอกาสพวกเรา2คนได้มานั่งอยู่ที่นี่เพื่อว่าวาข้อมูลสู่กับมีรายการฟังขอบใจทุกท่านที่เข้ามาทาง Facebook มาคอมเมนต์แล้วก็มาแนะนำเสียงเพลงมวลๆให้ได้มวลซื่นน้ำกันมื้อนี้โฆษกทั้งสองจะได้ถือโอกาสนี้ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนมื้ออื่นพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่
2: เจ้าเอาเที่ยงนี้ขอให้รับประทานอาหารแซ่บๆเนาะพร้อมกับบรรยากาศของมื้อที่อากาศเย็นๆแบบนี้เอาพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้โฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี
1: ้สบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ลาวไทยหัดเน้นการหุ่มมือความมั่นคงด้านพลังงาน5ปีผ่านมาแนวลาวสร้างชาติสร้างการหันเปลี่ยนใหม่โดยหันการบริการไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมสรุปโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่3แขวงภาคเหนือจีนจะจัดกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกอาเซียนปรึกษาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับทานลียงซ่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีประจำลาวพร้อมด้วยคณะข่าวอวยพรและสมเสยเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวในโอกาสนี้ทานลียงซ่งได้แสดงความสมเสยอย่างจริงใจต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวซึ่งได้รับพ้องเอาในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเดือนมีนาคม2026พร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารกระทรวงการต่างประเทศของลาวจะสืบต่อได้รับผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในต่อหน้าในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์พันธมิตรภาพรายการห้องมือที่เป็นมูลเสื้อระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองประเทศลาวสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่ได้สร้างพื้นฐานโดยประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แซนเข้าลบหักโขงปวงชนลาวประธานกิมอินซุนผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีซึ่งได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบันภายใต้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและท่านกิมเจิงอุนเลขาธิการใหญ่ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐผู้บัญชาการสูงสุดกำลังประกอบอาวุธแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสองฝ่ายได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสายพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเชื่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีจะได้รับการเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในเดือนตุลาคม2025ผ่านมามีการพบปะระหว่างผู้นำสูงสุดของสองประเทศที่นครหลวงเพียงยางซึ่งได้กลายเป็นขีดหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้กลายเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพในการห้อมมืออันเป็นมูลเสื้อระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและโอกาสเดียวกันนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำอวยพรอันจบงามพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีประจำลาวที่ได้ประกอบส่วนและเคลื่อนไหวอย่างห้าวหันในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพในการห้อมมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีตลอดระยะผ่านมาได้ถือโอกาสนี้ฝากความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นถึงท่านนางสวยเซินฮีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีอีกด้วย
0: เมื่อผู้ดลมินีทานมาลัยทองกรมศิลป์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เดินทางไปพบปะและปรึกษาลือกับทานเอกนัทพ่อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนมีนาปี2026การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเนื่องจากเป็นการพบปะและเหตุเวียกรวมกันข้างทำอิฐของสองรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะในสภาวะที่ตลาดพลังงานโลกมีความผันผวนสูงซึ่งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศต้องหัดเน้นการพกพันหัวมือเพื่อสร้างความมั่นคงและรับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจสองประเทศสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของแขนงพลังงานที่ประกอบส่วนสำคัญต่อการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวไทยในปี2025ผ่านมาลาวส่งออกไฟฟ้าให้ไทยมุ้นค่าสูงถึง239 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกน้ำมันเสื้อไฟให้ลาวมุ้นค่าการตลาดประมาณ1,500 ล้านดอลลาร์หา1,800 ล้านดอลลาร์มาฮอดปัจจุบันนักลงทุนไทยลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวมีโครงการอยู่ระยะการก่อสร้าง6 โครงการรวมกำลังการติดตั้งทั้งหมด3,613 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการหาตื้อ281ล้านดอลลาร์โครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วรวมมี16โครงการมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 7,688 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการเก้าตื้อ482ล้านดอลลาร์รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด14ตื้อ763ล้านดอลลาร์การปรึกษาลือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทวีการโฮมือในอนาคตให้หลายขึ้นบนพื้นฐานการพัฒนาทิศทางการโฮมือแบบผู้หวมยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในตอนท้ายของการสนทนาทานมาลัยทองกรมสิทธิ์ได้เสื้อเสริญทานเอกนัดพร้อมพันพร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อปรึกษาลือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการร่วมมือด้านพลังงานของสองประเทศให้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้น
1: 5ปีผ่านมาในล้อสากชาติได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในเวียกงานของตนโดยหันจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมกระใหญ่กรรมการในรัฐสังสาสไปสู่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจองค์การจะตั้งสังคมเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองด้านไลฟ์ฮับแต่ละก้าวท่านางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสชี้ให้เห็นว่าบนจิตใจเสริมขยายมนเสื้ออันดีงามของในรัฐสังสาสและผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกในรัฐสังสาสได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแสดงออกการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ผู้แทนในรัฐสังสาสทั่วประเทศครั้งที่11แนวรัฐสังสาสขั้นต่างๆได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนถือสำคัญและเอาใจใส่จะตั้งเสื่อมซึมค้นคั่วหำเหียนบรรดาคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐที่กำหนดออกให้กลายเป็นรูปธรรมจะตั้งพระธกถาเราคืนมูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติและของแนวเล้าสั่งชาติติดพันกับการสร้างขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาขององค์การแนวเล้าสั่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ในระยะ5ปีผ่านมาพวกเราได้เคลื่อนไหวเรื่องงานในสภาพแวดล้อมสากลและภาคพื้นที่มีความผันแปรอย่างสับสนทางภายในประเทศของพวกเรามีทั้งการอำนวยความสะดวกและสิ่งท้าทายหลายประการเป็นต้นความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศมีภัยพิบัติทางธรรมชาตินานาประการคนบ่หวังดีที่ยามใดก็เคลื่อนไหวปฏิบัติกลอุบายหวังมากเททำลายด้วยรูปการก่อความบ่สงบปั่นป่วนต่อการนำพาของพรรครัฐและแนวราวสักซากแต่ภายใต้การที่นำนำพาของพรรครัฐศูนย์กลางแนวราวสักซากและการนำของแนวราวสักซากแต่ละครั้งพร้อมทั้งเสริมขยายมุมเสื้ออันดีงามความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นและความสามัคคีที่เป็นจิตนุ่งใจเดียวของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและประชาชนสังคมต่างๆพวกเราจึงสามารถจัดตั้งปฏิบัติมติครั้งที่11ของพรรคมติครั้งที่11ของศูนย์กลางแนวราวสักซาดเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเฮ็ดให้มีผลสำเร็จหลายด้านแนวราวสักซาดแต่ละขั้นได้ถือสำคัญและเอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมคุ้นคั่วห้ำเหียนบรรดามติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรคลาดวางออกให้กลายเป็นผู้ประทำ
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองที่ให้เห็นตื่มว่าคณะกรรมการนรสังสาสในฐานะเป็นตัวแทนลักแหล่งเต้าหมคมสามัคคีปองดองทั่วปวงชนเป็นพึกแผ่นยังได้หันลงท่องถิ่นหักฐานพบปะโอรวมประชาชนล้าบรรดาเผ่าอยู่ขันแขวงเมืองและบ้านเป็นเจ้าการสนับสนุนแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเผยแพร่และปลุกกระดมแนวคิดประชาชนล้าบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเพศไว้รวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้รับรู้เข้าใจและเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาได้ความสามัคคีภายในชาติอย่างรักแน่นเสริมขยายมูลเสื้อรักชาติวัฒนธรรมและเฮ็ดความประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าถ่ายทอดความรู้บทเรียนและประสบการณ์มูลเสื้อและผลงานของแนวลาวอิสระแนวลาวรักชาติให้แก่คนหุ่นหลังติดพันกับการสุกยู่ขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่า
0: กองประชุมสรุปปิดโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ได้จัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านฮันส์อุสลิกสุดเบกเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันประจำลาวท่านพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันท่านดวงตาไสวุฒิประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสนาบุรีมีประธานรองประธานปกครองเมืองทั้ง15เมืองเป้าหมายของโครงการทั้งเป็นผู้ที่นำเรียกงานโครงการขั้นเมืองผู้ต่างหน้ากรมแผนการห้องการพร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาของโครงการ GIZ และพนักงานวิชาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์กองประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการจัดตั้งปฏิบัติคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่โครงการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ปี2025-2024และได้ขยายเวลาอีก1ปีฮอดปี2025เนื่องจากมีสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 โดยได้รับทุนจากกองทุนดินฟ้าอากาศสีเขียวเป็นจำนวน16ล้านกว่าเอโรซึ่งได้แบ่งออกเป็น2บ่วงคือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการกรมป่าไม้ห้องการกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจำนวน11ล้านกว่าเอโรและโครงการ GIZซิลิพัทจำนวน5ล้าน4แสนเอโรนอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากกระทรวงพัฒนาด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์รัสเซียจำนวน6ล้าน5แสนเอโรโดยแมนโครงการ GIZ ซิลิพัทเป็นผู้คุ้มครองและทุนสมทบจากรัฐบาลลาวจำนวน11ล้าน8แสนเอโรโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นจะตั้งปฏิบัติอยู่3แขวงภาคเหนือมี15เมือง282บ้านคือแขวงหัวพันธุ์7เมือง150บ้านแขวงหลวงพระบาง4เมือง66บ้านและแขวงเสนาบุรี4เมือง66บ้านเป็นโครงการหัวมือด้านวิชาการแบบ2ฝ่ายระหว่างรัฐบาลลาวและสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันมีจุดประสงค์เพื่อช่วยรัฐบาลลาวจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้การลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนอกจากนั้นโครงการยังสนับสนุนจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ป่าไม้ปี2020และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวและจะตั้งปฏิบัติแผนลดพรการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วที่ถูกตอบหับจากกองทุนคาร์บอนในเดือนมิถุนายนปี2018
1: เมื่อผู้ดำเนินอยู่สโมสรใหญ่ของห้องว่าการขนองหอบางได้จัดพิธีต้อนรับและย่องยอผลงานของนักเรียนและครูสอนที่เข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเฮียน2025-2026โดยการเป็นประธานของทานบุญเลื่อมมณีวงศ์ประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานโซลิเดตแก้วบัวละเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาขนองหอบางได้รายงานว่าเพื่อก็เกี่ยมเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติครั้งนี้คณะรับผิดชอบคันแขวงได้คัดเลือกนักเรียนเก่งด้วยการสอบเสียงคัดเลือกคันโรงเรียนคันกลุ่มโรงเรียนคันเมืองนครหลวงพะบางและคันแขวงตามลำดับภายหลังคัดเลือกได้คันแขวงแล้วได้จัดการบำรุงตามขบวนการเรียนการสอนจากนั้นได้ส่งนักเรียนเก่งคันแขวงเข้าร่วมการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาสุขเรียน2025-2026ระดับชาติมี4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์และเคมีศาสตร์รวมทั้งหมด16คนหญิง6คนสามารถยัดได้อันดับที่3จำนวน2รางวัลและรางวัลส่งเสริม4รางวัลพร้อมนั้นได้เข้าร่วมงานถามตอบวิทยาศาสตร์สามารถยัดได้อันดับที่5ในโอกาสนี้ท่านบุญเรือนมณีวงศ์ได้ย่องยอส่งเสริมต่อผลงานที่มีนักเรียนและครูสอนยัดมาได้บ้านการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเรียน2025-2026พร้อมทั้งเน้นนักให้ทุกภาคส่วนสืบต่อส่งเสริมและยกระดับการก่อสร้างนักเรียนดีนักเรียนเก่งเพื่อเฮ็ดให้ขนองหอบางมีนักเรียนดีนักเรียนเก่งที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในพิธีได้มอบใบย่องยอและรางวัลให้นักเรียนเก่งที่มีผลงานเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติในนั้นสมัยยมต้นปลายม.7ประกอบมีเท่าเหล่าท่อจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์น้ำท่วมอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด5ล้านกีบเท่าคำพสิทธิ์จอมแก้วจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลส่งเสริมวิชาภาษาลาวและเท่า เก่งกื้อยางลือไซจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลสมเสริญวิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสดผู้ละ2,500,000กีบสั้นมัธยมตอนต้นโมซีเท่าอารอซงเยียตู้จากโรงเรียนเทพปัญญาเมืองน้ำบากอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด500,000กีบเท่าสอนไซคุณสมบัติจากโรงเรียนมัธยมตอนต้นซินฮวาได้รับรางวัลสมเสริญวิชาคณิตศาสตร์และนางอาริสามณีวงจากโรงเรียนมัธยมตอนต้นนายางเมืองลำบากได้รับรางวัลสมเสริญวิชาภาษาลาวได้รับใบย่องยอและเงินสดผู้ละ2,500,000กีบพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มอบใบย่องยอและเงินสดให้ครูสอนบำรุงนักเรียนเก่งจำนวน10คนเติมอีก
0: โครงการก้าวตามหอยพระบรมพระศาสดาแม่นโครงการเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวเข่าและสะโพกเทียมให้แก่คนเจ็บผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันดำเนินเป็นโครงการที่4โดยการร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและวัดป่านาคำน้อยจากประเทศไทยดร.สอนไซราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ว่าการร่วมมือครั้งนี้แมนได้รับการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานแพทย์หมอจาก2ประเทศลาวไทยโครงการนี้นอกจากได้รับทุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากบ่มีค่าใช้จ่ายค่าหัวเข่ากระดูกเข่าและกระดูกสะโพกแล้วยังเป็นการช่วยเหลือสิทธิ์สอนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการผ่าตัดให้แพทย์หมอลาวตื่มอีกสำหรับโครงการนี้ยังดำเนินสืบต่อไปเรื่อยๆในอนาคต
3: โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการที่1ของมูลนิธิดังกล่าวนี้ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติครั้งที่1ก็เป็นอยู่ประเทศเนปาลครั้งที่2ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภูฏานนะครั้งที่3ก็เป็นได้ปฏิบัติอยู่ศรีลังกาครั้งที่4ก็เป็นอยู่สปป.ลาวเฮาเพราะฉะนั้นเห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวนี้โดยการดําเนินความสะดวกของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาทีมงานแพทย์หมอทั้ง2ภาคส่วนก็คือโรงพยาบาลศิริราชและคณะบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับโรงพยาบาลมิตรภาพพวกเฮานี้แม่นได้มีการประวัติเงินมือช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ทุกข์ยากผู้มีเงินไขใช้ใจค่าหัวคอกระดูกตกหัวเข่าและกระดูกสะโพกแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือทิศสอนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการการผ่าตัดให้แก่แพทย์หมอลาวที่จะเป็นการต่อยอดในอนาคตตรงนี้โครงการดังกล่าวนี้พวกเขาเกิดต้องจะได้ติดต่อให้การเงินมือและการช่วยเหลือถึงกันและกันโดยเฉพาะก็เป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนต้องการตื่นดีในอนาคต
0: ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในระยะผ่านมาโครงการก้าวตามห้อยพระบรมพระศาสดาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติข้างนับอิฐอยู่ประเทศเนปาลโครงการที่2อยู่ประเทศภูฏานโครงการที่3อยู่ประเทศศรีลังกาและโครงการที่4แมนอยู่ประเทศลาวตามลำดับ
1: การบำรุงรักษาเป็นหัวใจสำคัญช่วยให้ระบบของรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวรถไฟลาวจีนภายใต้เส้นทางสายคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมื่อปฐมวันนี้ทานหลีจูยุนหัวหน้าศูนย์คุ้มครองซ่อมแปลงบำรุงรักษารถไฟประจำแขวงหลวงฮบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าระบบรถไฟโบเพียงแต่ขบวนรถหรือตู้รถไฟเท่านั้นยังประกอบมีรางรถไฟระบบสัญญาณและโครงสร้างอื่นๆเติมอีกฉะนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟให้มีสภาพดีปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญหลายและขาดบ่ได้ในการคุ้มครองระบบรถไฟการบำรุงรักษารางรถไฟแม้นการดำเนินงานเพื่อกวดกาและแก้ไขสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรางเส้นการแตกการโค้งงอหรือลุยเหี่ยนจากการใช้งานต่อเนื่องนอกจากนั้นยังได้มีการกวดกาฐานรางการปรับระดับหินห้องรางและการรักษาความตรงของรางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของรถไฟเป็นไปอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยส่วนการบำรุงรักษารถไฟประกอบมีการกวดเสกระบบเครื่องจักรระบบไฟฟ้าระบบเบรกและอุปกรณ์ในตู้รถเพื่อให้รถไฟสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟบ่เพียงแต่เป็นการรักษาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ดนเท่านั้น หากยังเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตื่มอีกฉะนั้นการดำเนินงานด้านนี้จึงมีระบบและต่อเนื่องทั้งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ระบบรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยมั่นคงและเย็นยงในระยะยาวเมื่อบุรุษมณีกรมสักการป้องกันความสงบควรหลวงพ่อบางได้จัดกองประชุมสรุปประจำปี2025และวางทิศทางแผนการเรียกงานจุดสูงปี2026โดยการเป็นประธานของพลจตวาตูซ่งปัจจัยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงมีคณะกองบัญชาการพร้อมด้วยพนักงานรักแรงอ้อมข้างกองบัญชาการเข้าร่วม
4: พันโทใจเพชรศิริวานหัวหน้าห้องการกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้ขึ้นผ่านทางบทสรุปว่าในระยะ1ปีผ่านมาย้อนสภาพการที่เกิดขึ้นนับทางภายในและภายนอกได้ส่งผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อการนำพาของภาครัฐต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนความสงบปลอดภัยของแขวงอันเป็นเวียกงานที่ต้องเฮียกฮ้องเฮากำลังที่เฮ็ดหน้าที่รักษาความสงบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมจัดตั้งกองประชุมสรุปทอดท่อนบทเรียนซึ่งกันและกันเป็นแต่ละระยะเพื่อพร้อมกันค้นคว้าหาวิธีทางแก้ไขอย่างทันการและจัดตั้งปฏิบัติที่ทางแผนการเวียกงานจุดซุ่มปี2026ให้ปรากฏผลเป็นจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นตามคำถามเจาะจิ้มแต่ละคงเขตเวียกงานวิสาสะพอเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานตอนหน้ามีผลสำเร็จตอนท้ายท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานป้องกันสาธารณป้องกันความสงบแขวงได้ให้เกียรติโอล้มแสดงความย่องยอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานป้องกันความสงบระยะผ่านมาและเน้นหนักให้คณะบรรษาแต่ละขั้นเอาใจใส่ตั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างกำลังถ้ามีความหนักแน่นเข้มแข็งหอบด้านถือเอาคุณทัศน์การเมืองเป็นกกเอาการปรับปรุงก่อสร้างกำลังทางด้านความฮู้ความสามารถด้านวิสาสะพอเป็นสำคัญการปรับปรุงก่อสร้างพนักงานนำพาบรรษาเป็นอันตัดสินมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพเหนือหมู่คณะเพื่อเสริมขยายท่าแท้หมุนเสื้ออันดีงามของกำลังป้องกันความสงบตั้งหน้าเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าคงตนที่ภาครัฐและประชาชนบัดเพามอบหมายเป็นอย่างดีหับประกันให้ทั่วแขวงมีความสงบสร้างเงินไทยเอื้ออำนวยหากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงลุพบางมีความหุ่งเหืองสิวิไลปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพบางรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามะเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ45ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศา แก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปสถานฟังข่าวกีฬาสโมสรบ่านบ่วงลาวบอลเลอร์4หนุ่มน้อยลาวข้ามแม่น้ำของไปครองเส้นการแข่งขันกีฬาบ่านบ่วง3คนหรือ3คูณ3หุ่นอายุบ่เกิน14ปีรายการ3คูณ3ซอตอีสบัสที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อบ่ดลมานี้รายการนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวมเอาสโมสรสั้นนำจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมเฮ็ดให้การแข่งขันเข้มข้นและมีมาตรฐานสูงโดยทีมบ่านบ่วงของลาวบอลเลอร์สามารถลิ่นได้อย่างโดดเด่นเอาชนะคู่แข่งที่แข่งแกร่งหลายสโมสรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมแวมไพร์และทีมเยาวชนลาวยังคงรักษามาตรฐานการลิ่นได้ดีเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างสูสีญาติได้แซมมาครองอย่างภาคภูมิใจความสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการครองแซมเท่านั้นยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนักกีฬาลาวที่สามารถแข่งขันกับทีมระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีผู้ฝึกของทีมบ่านบ่วงลาวบอลเลอร์ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าความสำเร็จนี้แม่นเกิดจากความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่นผู้ปกครองและสหพันธ์กีฬาบ่านบ่วงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเสื่อมท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าจีนแจ้งให้รู้ว่ากองประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจะจัดขึ้นอยู่นครซูโจแขวงเจียงซูของจีนในระหว่างวันที่22หาวันที่23พฤษภาคมนี้กองประชุมครั้งนี้จะลงลึกปรึกษาหรือโดยปินอ้อมหัวข้อต่างๆสิ้นสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างคาดคะเนได้และระเบียบเศรษฐกิจการค้าหลายฝ่ายสร้างหัวจักรใหม่ที่ขับเคลื่อนการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีชีวิตชีวาและอื่นๆเพื่อนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการค้าให้กองประชุมที่บ่เป็นทางการของผู้นำเอเปกจีนและฝ่ายต่างๆของเอเปกซึ่งจะลงลึกปรึกษาหรือเกี่ยวกับช่องทางและมาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มทวีการร่วมมือในขงเขตพัฒนาใหม่เช่นเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและอื่นๆเพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเพื่อสุกโยให้เศรษฐกิจการค้าของอาเซียนแปซิฟิกพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างนำพาและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกท่านลีเซิงกางรองรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนวังยังยิงว่าสัญญา3ข้อผ่านกองประชุมครั้งนี้คือจีนส่งเสริมการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงยินดีสุกโยการเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคพื้นด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกของตนจีนส่งเสริมการพัฒนากำลังการผลิตและคุณภาพใหม่ยินดีนำใส่การพัฒนาของตนเพื่อสุกโยและพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างของอาเซียนแปซิฟิกจีนส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์อย่างทั่วถึงความรวมยินดีนำใส่การร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เพื่อสุกโยความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันของอาเซียนแปซิฟิก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ได้จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อบ่ดลมานี้โดยได้สุ่มใส่ปรึกษาหารือปัญหาสำคัญต่างๆเช่นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนอยู่แห่งต่างๆในโลกการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและหัวข้อสำคัญอื่นๆทานเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในนามประธานหมุนเวียนอาเซียนกล่าวว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับมือนับปันป่วนวุ่นวายกว่าเก่าส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นภัยข่มขู่ต่อการดำรงชีวิตการทำมาหากินและชีวิตของคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้จัดขึ้นในระยะเวลาที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือทางทะเลการร่วมมือกับภัยธรรมชาติการสนับสนุนติมอร์เลสเตเชื่อมโยงเข้ากับอาเซียนอย่างรอบด้านและหัวข้ออื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้รับรองเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องตื่มอีก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและภัยมณีธรรมวงศ์สาอาน
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงาน

0: เอ็ดมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
2: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
3: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
4: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
6: ใช้เงินกีบทั่วทั้งซ่านรักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่านลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ในสมงนี้ก็เป็นสมงพักเทียงเนาะหลายคนนี่ก็หาประทานอาหารเทียงแล้วๆหรือว่าบางท่านนี่กำลังเดินทางขับขี่รถไปกินข้าวรับประทานอาหารเที่ยงเนาะกับหมู่กับครูกับเพื่อนการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเรียกงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602หรือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามว่าบริษัทที่ซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่สามารถโทรสอบถามก่อนได้เนาะในมงเวลาราชการเบอร์สายด่วน1602แล้วก็ฝากไว้เติมเนาะถ้าว่าท่านใดที่สนใจในการลงทุนก็ขอให้ทุกคนศึกษาข้อมูลให้ดีถ้าว่าบ่มั่นใจก็ให้ติดต่อสอบถามทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก่อนก็ได้ที่เบอร์สายด่วน1602และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
7: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
8: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
7: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
8: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
7: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
8: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
7: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซา นี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
8: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021 330 0005

0: อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันที่ห้องการของเพื่อนก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซเสถานนครหลวงวิจันทร
1: ์แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้หับฟังมื้อนี้ยิ่งนำเสนอในมาตราที่178เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือและผู้บริหารห้ามบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องงานลักทรัพย์โดยบ่ได้รับอนุญาต 3. จัดลำดับความน่าเชื่อถือโดยบ่สอดคล้องกับหลักการของการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของสากล 4. บริการจัดลำดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทตนผู้บริหารของบริษัทหรือผู้จัดลำดับความน่าเชื่อถือมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์และ5มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่179ข้อห้ามสำหรับนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ห้ามนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์มีพฤติกรรมดังนี้1ให้บุคคลอื่นนำใบยั่งยืนวีซ่าชีพธุรกิจหลักทรัพย์ของตนหรือรหัสนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตน 2. รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอยู่นอกสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวีซ่าชีพธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนในขณะที่เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนหนึ่ง 4. เผยแพร่นำใส่ข้อมูลของลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่น 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ผู้ลงทุนในขณะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 6.มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ประธานได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา178และมาตรา179ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: เออสิเอาเฮาทําตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับรายการทุกๆท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้แล้วก็ฝากไว้ท่านผู้ฟังการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์บ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.lsc.gov.la และอีก1 2ทางก็คือผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆได้สำหรับอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังก็สืบต่อนำเสนอให้ประธานได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา180ข้อห้ามสำหรับตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิชาการท่านผู้ฟังห้ามตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิชาการมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ลงทุนในกิจการหรือวิสาหกิจอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาต 3.แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่บ่เป็นจริงและเฮ็ดให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ 4. เปิดเผยนำไส้หรือส่งต่อข้อมูลของสมาชิกของตนบริษัทจดทะเบียนหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่น 5.เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในระยะห้ามซื้อขายหรือโอน 6. เป็นสมาชิกของสภาบริหารและคณะอำนวยการของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตรา181ข้อห้ามสำหรับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิชาการท่านผู้ฟังห้ามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิชาการมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ดำเนินธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ลงทุนในกิจการหรือวิสาหกิจอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาต 3.แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ 4. เปิดเผยนำไส้หรือส่งต่อข้อมูลของสมาชิกของตนบริษัทจดทะเบียนหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่น 5. นำไส้บัญชีหลักทรัพย์ของสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่น 6. สนองข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองลักทรัพย์หรือการสำรับลักทรัพย์ที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริง 7. เป็นสมาชิกของสภาบริหารและคณะอำนวยการของตลาดหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนและสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์และ8มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้
1: ค่ะว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไงแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานเมือนซืนสำหรับท่ามกลางบรรยากาศในตอนเที่ยงแบบนี้ท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารบอกว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านใดที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้หับฟังผ่านไปเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงสารานาฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังและในยานี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารานาฮู้นำมาฝากประธานมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักวิธีป้องกันจากพยาธิเบาหวานท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิเบาหวานเฮาก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่1คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เนาะหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานมันเค็มและ2ก็คือการควบคุมน้ำหนักถือว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนาะที่จะควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับความสมดุลของร่างกาย3ก็คือการออกกำลังกายอย่างหน่อยในทานผู้ฟังเมื่อละ30นาทีเนาะต้องได้หาเวลาหรือว่าทานใดที่บ่มีเวลา1อาทิตย์ก็ญาติเวลาออกกำลังกายอาทิตย์นึง3ครั้งหรือว่า5ครั้งก็ได้เนาะและ4ก็คือถ้าว่ามีอาการรู้สึกว่าตัวเองนี่อยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิเบาหวานก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอโดยด่วนท่านผู้ฟังเผื่อว่าเพิ่นจะได้ให้คำปรึกษาและปินปัวตามอาการเนาะและหากก็คือควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและนอกจากนั้นก็คือห้ามสูบยาเด้อท่านผู้ฟังและ6สำหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปควรไปกวดระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังหรือว่ากวดสุขภาพเป็นประจำเนาะอย่างหน่อยนี่ก็ปีละครั้งก็ได้ท่านผู้ฟังกวดระดับน้ำตาลในเลือดเนาะเพื่อว่าจะได้เบิ่งแย้งห่างกายของตนเองนี่แหละท่านผู้ฟังสุขภาพห่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องได้เบิ่งแย้งดูแลรักษาให้ดีก็คือบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันไปเนาะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการเพื่อนธนาคารนำมาเสนอให้มีรายการได้รับฟังสิ่งที่สำคัญก็ต้องได้เบิ่งแย้งสุขภาพให้ดีล่ะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะก็ต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันเติมเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเพื่อนธนาคารในมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังและก็ต้องขอบใจอีกเท่านึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลเสียงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของ4ห่วมระวังแนวรอสังสาด 3,169 และองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ของพรรคเป็นเข็มทิศยังทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสั่งและหับห่วมกันแนะเสนอให้องค์การจัดตั้งมหาศูนย์คันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนและรอสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านทองลีศรีสุริเดชาคณะบริหารศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวยังให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
2: ด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยังสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดที่แท้กับหักฐานเพื่อศึกษาคุ้มกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่ยิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและประพฤติการหยอกท่อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาศูนย์อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าสปอร์ตศูนย์กลางสาวนุ่มกับสูตรปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติศูนย์ซีกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนประวัติจะติดทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกออนไลน์อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านทองลีศรีสุริยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตนาให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาพร้อมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลใน4ขัดหมายขบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงสู่หักทานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้นเข้าของงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาฝีมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยุ่งแห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสี่ห่วมจบข่าวสุภวรรณมวงไสอ่าน
3: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053 และ5965428หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
3: ลาวโทรคม

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำไปรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พอๆกันก็เมื่อวันอังคารตั้งชื่อว่าเป็นมือที่พวกเขานำเพลงเก่าๆมาปล่อยมีรายการได้ฟังซึ่งเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมตลอด1ชั่วโมงพวกเขาก็สามารถสื่อสารกันผ่านเบอร์นี้ล่ะ030-5787-052ขอบใจไล่คนที่ทูนอินมาภายล่างที่หาประทานอาหารสวยติดตามรายการทุกมื้อไล่คนก็บอกว่ามักฟังเพลงเก่าๆคันบอกแบบซีก็จะขัดใจผู้ใดมักเพลงใหม่มันว่าคิงไม้ก็แยกมือเด้วันอังคารแดกะเน้นเป็นเพลงเก่าๆนะเอาใจเพื่อได้มาเพลงเก่าถ้ามาเพลงใหม่ๆก็เป็นวันประหักแต่ไล่คนก็บอกว่าติดตามทุกมื้ออยู่ดอกแต่ว่ามื้อได้ถืออกถือใจคนจึงกิ้งกังมาได้ก็ฝากเป็นอย่างห้างฮาและบริษัทต่างๆสนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเฮา10นาทีตอนต้นอย่างบล็อกไว้ฮาวเดอร์การสามารถติดต่อพวกเขาได้กับเบอร์ที่พวกเขาสื่อสารกันทุกเมื่อ030-5787-052มักเพียงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันมาทักทายกันก่อนจิบผลงานของ Eagles เพลงนี้ตั้งแต่สมัยขึ้นสาวใหม่ประมาณ แต่ก็ยังอยู่ในใจของหลายๆคนนะเนาะไม่ก็เลยหยิบมาฟ้าใส่ซื้อว่า Love Will Keep Us Alive

ก็เป็นเพลงเก่ากึกตั้งแต่ปี1994ท้ายปีวงอีโก้ร้องเพลงนี้ไว้ Love Will Keep Us Alive ก็ถือว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลในการกลับมาข้องวงมาห่วมกันอีกครั้งอ่ะใส่อัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Heal Freeze Is Over ซึ่งเป็นเพลงไม่ถึงการที่มีความรักที่แท้จริงมันเป็นพลังหลักที่สามารถที่ได้คนเฮานั้นมีชีวิตต่อไปถึงว่าเฮาจะอยู่ท่ามกลางอุปสรรคและความสับสนความอึดยากของโลกที่เปลี่ยนไปแต่ก็ย้ำว่าเมื่อพบหักแล้วจะบ่มีความเหงาอยู่ในใจต่อไปและพร้อมที่จะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อกันและกันเป็นที่มาของเพลงนี้ Love Will Keep Us Aliveความหักคือพลังหรือเบาอีกแบบความหักสวยให้เฮานั้นมีชีวิตซืบต่อไปประมาณนั้นล่ะว่างว่ามีรายการคงทึกใจก็อย่าสูญเงียบนอกกันทึกใจก็กิ้งก้างกันเข้ามาเนี่ยผ่าน03-0578-7052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเดินทางพร้อมทางกิ้งไม้เด้อและก็ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาก ับบริการลาวโทรคมอินเทอร์เน็ตเขาเหือนก็มีซองเวอร์ชันเอิ้นว่าเวอร์ชันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนาะอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านของไวซุง FTTH นั่นก็เป็นเวอร์ชันตัวหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องทุกแห่งหนทั่วประเทศตอนนี้ก็มีเป็นแพ็กเกจที่มีความไวแตกต่างกันให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเลือกตามใจดีเริ่มแพ็กเกจ35เมก 165,000 กิบถ้าว่าต้องการคอมไบไล่กว่านั้นมีรายการสามารถอัพคอมไบขึ้นมาเป็น55 70 80ห้อยสาวพุ่นได้จนถึง400เมกเมื่อเฮาเลือกคอมไบเพิ่มขึ้นราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามคอมไบที่เฮาเลือกซึ่งมันก็คือความสะดวกอันหนึ่งให้กับพวกเฮาผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ใช้แพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนแต่เพิ่นยังมีโปรตัวหนึ่งเอิ้นว่าถ้าว่าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีสิเฮาเลือกจ่ายล่วงหน้าเพิ่นก็มีเดือนนำใช้แถมให้ฟรี1เดือน3เดือน2เดือน3เดือนเป็นปีนี่แถมให้4เดือนพุ่นใดสามารถเลือกได้นะว่าเฮาสะดวกแบบใดนอกจากนั้นยังมีเบอร์โทรมี data ต่างๆสอบถามได้เด้อที่บริการตั้งโต๊ะพวกเฮา219385กด021ก่อนหรือจะได้เลขพนักงานคลายพวกเฮาก็ได้นะ5965-4289 5965-5693 5580-4053

0: อีกตืมบริการหนึ่งเอิ้นว่าเป็นบริการตระกูลเดียวตระกูลเดียวกับบริการ FTTH นั่นก็คือ FTTR ซึ่งบริการตัวนี้นางเป็นเน้นความไหวของเน็ตทัวแห่งทัวทุกห้องภายในบ้านภายในเฮือนจะอยู่ใจมุมได้ของเฮือนก็สามารถเข้าถึงเน็ตได้อย่างสมใจเฮานั่นล่ะแต่ตัวนี้นี่เพิ่นเปิดให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เข้าถึงเป็นแพ็กเกจ3เดือน 1,500,000 กิบกับความไว50เมกลูกค้าใหม่ค่าติดตั้งตอนนี้ฟรีและโมเดิร์นพร้อมการสอบถามบอลเดียวกันเด้อเบอร์ตั้งโต๊ะกับ219385หั่นล่ะหรือว่า131ได้บ่ได้นอกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือจะได้เลขหาพนักงานค่ายพวกเขาที่556-0083โต๊ะ596-55693 558-0453อีกตึมเบอร์1596542 89ขอบใจที่ทุนยินมาติดตามเพิ่นบอกว่าเพลงทำอิดปอยกระทึกใจแล้วเพลงต่อไปจะซ้ำได้กันเบาใส่กันบ่หรือว่าจังได้นะก็ขอบใจเด้อจีฟีดแบคกันเข้ามา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Street เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แฮ่วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

โดนโดนก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังกิ่งไม้นี่มากับเพลงนี้เพราะว่ามันห้องง่ายห้องง่ายแต่บลอดจากเถื่อกันบอกว่าห้องเพลงประกอบเนี่ยประกอบส่วนในการห้องเพลงมันก็บอกว่าได้เริ่มต้นก็ได้แต่บ่ฮู้ว่าบัดทาเพิ่นลงคือสิมันอยู่ยอดพาแล้วแหละลงบัดเดียวคอหักก็เป็นผลงานของ Atlantic Star ก็เป็นวงจากอเมริกา R&B อ่ะเนาะซึ่งอยู่นิวยอร์กแล้วเพลง Always เพลงที่กิ่งไม้ปล่อยให้มีรายการได้ฟังมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซิงเกิลนำของพวกเกียว39ปีเพลงนี้ตั้งแต่กลางปี1987สร้างกันอยู่ในอัลบั้มเป็นสตูดิโออัลบั้มที่7ของโปเกียวใส่ชื่อว่า On In The Name Of Love เป็นเพลงฮักตลอดกาลซึ่งเป็นเพลงที่ยั่งยืนนะบอกว่า I Will Love You So Far For Always บอกว่าจะหักเจ้าตลอดไปว่าซันและมีวรรคหนึ่งอ่ะบอกว่า I dedicate my life to you ชีวิตนี้ทางชีวิตขอมอบให้ว่าซันบอกแป้งใจดอกว่าเป็นยังไงคนฟังแล้วยังจะฟังเพลงนี้อีกเติมวรรคหนึ่งเขียนว่า Girl you are to me all that a woman should be บอกว่า Girl นี่ไม่ถึงที่หักนะสำหรับคอยแล้วเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะควรจะมีที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีพร้อมมาสักจังบอดิติได้หินั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า Always ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเรานั้นมาปล่อยเสียงเพลงเก่าๆให้มีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้กับเมื่อวันพะกับเมื่อวันอังคารยังบ่ฮอดเทื่อ5ก็เริ่มมือที่2เนาะกิ่งไม้เอ้ย กับเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นมือที่พวกเฮานั้นนำเพลงเก่าๆมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังบริการเราโทรคมเฉพาะเบอร์ติมเงินอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้มันมีแพ็กเกจหนึ่งเนาะที่พวกเฮาใช้แล้วแบ่งปันกันใช้ทาง Data และนาทีโทแล้วพวกเฮาสามารถลงทะเบียนซ่องสามเบอร์สินะเป็นการประหยัดฮู้แบบนึงเพิ่นเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package ผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการนี้ได้มีซองแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กิฟต์อันนี้เป็นแพ็กเกจที่พวกเขาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์มี Data 45 GB มีนาทีโทร100นาทีอ่ะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการอยากจะ

0: นิดรายการท่ามเกี่ยวกับทัวริซิมเพิ่นว่ามีพี่มีน้องมาอยากจะแนะนำให้เพิ่นใช้ตัวนี้เพื่อมันสะดวกแมนแล้วล่ะตอนนี้เทิงว่าจะเป็นโลซีซั่นเนาะของฤดูท่องเที่ยวอ่ะมันเข้าหน้าฝนแล้วเด้แต่ว่าก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงยุโรปอเมริกาก็มาแต่ว่าจำนวนน้อยละเพราะว่ามันเป็นโลซีซั่นแล้วแต่ว่าเพิ่นว่ามีพี่น้องมายามอยู่อยากจะได้ตัวทัวริซิมหรือว่าใจดีซิมกาซามาสั้น5ได้ที่บูธของเหล่าโทรคมเข้าไปถามเพิ่นว่าอยากจะได้ทัวริซิมพวกเขามีซิม3ประเภทด้วยกันอาทิตย์1ตัวซิมตัวนี้มันมี10กิกเด้80,000กิกก็ไปถามซื้อทัวริซิมเอาตัวอาทิตย์1เด้อเพิ่นก็เอาตัวนี้ให้โหลดหรือว่าผู้ใดมาครึ่งเดือน 95,000 มี15กิกให้สายตัว1เดือนก็มีเด้อ 125,000 มี30กิกให้สายสะดวกสบายกับทัวริซิมหรือว่าซิมใจดีจะไปบอนได้ของประเทศลาวก็สามารถติดต่อได้ซื้อเป็นแพ็กเกจจะสะดวกสบายเพื่อว่าเฮาฮู้วงเงินว่าเฮาต้องจ่ายซ้ำใดสำหรับนันสต็อปแพ็กเกจก็มีไลน์แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกมาหลักตัว15กิกใช้ได้1เดือนราคา 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก2ผู้ใดสนใจตัวนี้เนาะใส่น้อยแดกอ่ะ 40,000 กิกสามารถติดต่อซื้อซ่านกันหมดเดือนก็ใช้ตัวโค้ดเล็ก2นี่ล่ะวิธีสมัครก็ง่ายๆกดดาว559เครื่องไม้ดาวเล็กซองเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกพอปานกลางแน่ใช้ได้1เดือนเซ็นกัน 65,000 กิกมี25กิกก็ยับขึ้นมาใช้ตัวนี้อ่ะแพ็กเกจ565สมัครกับแบบเดียวกันนั่นล่ะเครื่องไม้ดาวผ่านหน้าจอดาว559เครื่องไม้ดาว565เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกิ่งไม้ก็ใช้ตัวนี้มันก็ประหยัดดี25กิก34ไซส์หมดเดือนก็ไม่ถึงว่าเขาติดต่อบ่ได้แปลว่าแพ็กเกจนั้นหมดอ่ะหรือว่าต้องการไล่กว่านั้นน้อยนึง1เดือนแต่ต้องการdata เนาะจาก25กิกมาเป็น35กิกก็สมัครแพ็กเกจเลข3เด้อ 85,000 กิกตัวนี้ต่อเดือนได้วิธีสมัครก็เช่นกันกดดาว559เครื่องไม้ดาวใส่เลข3เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้เป็น non stop package อยากจะฮู้แพ็กเกจอื่นๆก็สามารถสอบถามได้ล่างใหม่เด้อขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาตอนนี้ยังจะบอกว่ามีรายการติดตามรายการคาลิฟูนอยู่บางคนก็เอิ้นแต่เพลงสร้างกลก็ได้นำพอพวกเขาปล่อยแต่เพลงสร้างกลเด้บางคนก็ว่ารายการกิ้งไม้ก็ได้ก็แล้วแต่หรือว่ารายการไอ้นุ่มสมัยคนก็เป็นทีมงานพวกเขาน้องก็สามารถเอิ้นได้เซ็นกันเพียงแต่ชื่อเวลาไว้วัน 1-5-2 โมงพวกเขามีนัดกันอยู่แถวนี้มาโอมาลมมาฟังเพลงสร้างกุลนำกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริ

0: การปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
0: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวทักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: นี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โ
7: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ
7: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

อีกตืมหนึ่งเสียงเพลงเก่าจริงไหมหยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็เป็นเพลงเก่ากึกอีกตืมเพลงหนึ่งนั่นละ30ปลายปีขึ้นไปเป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกันของเพลงพ็อปไมเคิลบอสตันเพลงนี้ Said I Love But I Lie ถ้าแปลกงกงจากซื้อเพลงก็บอกว่ามันก็จะแปลออกว่าบอกว่าหักแต่ว่าคิดตัวประมาณนี้แต่ความจริงของเพลงมันกลับกงกันข้ามอ่ะซึ่งเพลงนี้นักฮ้องคนนี้นักฮ้องไมเคิลบอสตันฮ้องห่วมกันกับโรเบิร์ตจอห์นมาเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาบอกว่าคำว่า Said I Love Youมันยังบ่ได้ใจอ่ะคำว่าหักออกไปมันยังบ่ได้ใจฉันจึงมีคำว่าไล่ไล่ไปว่าขี้ตัวบ่ได้ใจความจริงแล้วคำว่าหักนั้นมันยังน้อยเกินไปที่จะอธิบายถึงความรู้สึกที่แท้จริงต่อภัยคนหนึ่งอ่ะแล้ววรรคหนึ่งของเพลงบอกว่า cause this is more thanLove I feel inside บอกว่าสิ่งรู้สึกอยู่ข้างในมันเกินกว่าคำว่าฮักฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า Said I love you but I lie ยิ่งกว่านั้นว่าซ่านว้าวแล้วแบบโบเสือมันบอกจริงไหมส้มพอว่าเพลงนี้เป็นยังจึงอยู่ในใจของแฟนๆเพลงหลายคนคันฟังแต่สื่อมันก็คงจะได้ความหมายแบบกงๆดังที่จริงไหมแปลไปแต่นั่งฟังเพลงจนจบจึงเข้าใจความหมายว่าเอ๊มันโบแมนก็เป็นเพลงเก่าหนึ่งนั่นล่ะที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางเราโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการกับเพลงเก่าๆเก่าได้ใจอีลี่นั่นล่ะครับเมื่อวันอังคารหลายคนก็ให้การติดตามรายการเพื่อนำมักฟังเพลงเย็นๆแบบนี้ถึงว่าอากาศจะฮ้อนเนี่ยถึงว่าจะมีฝนตกทุกมือแรงๆมาก็ยิบแยบยิบแยบมือเซาสิกะหลบบ่ทันบุญได้ที่เพิ่นได้มาก็ผ่านไปซื่อๆเพิ่นบอกว่าอย่าเสือฟ้าในยามฝนว่าซ่านก็อาจจะแมนเนาะยามฝนเบิ่งคือว่าสิเอาแท้เอาว่าแต่ว่าแวบไปแต่ฮู้บ่ว่าอากาศเวลาฝนตกกับอากาศมันเอามันฮ้อนแบบหงุดหงิดจิตใจเนาะเขียนแต่ว่าอยู่ห้องล้างห้องการแอร์ก็เป็นใจแน่ออกจากนี้ไปจึงรู้สึกว่าโอ้อยู่เตาอบมีรายการแพ็กเกจ 5G ในเครือข่ายเราโทรคมผู้ใดต้องการอยากจะสมัครพวกเรามีแพ็กเกจ 150,000 กิกต่อเดือนเด้อมี data 50กิกแพ็กเกจ 5G มีรายการสามารถสมัครโดยกดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

นี่ตึมบริการหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่ไปประเทศใกล้เคียงจะเป็นเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถใช้บริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมหลายคนไปเที่ยวนั้นตะกี้นี่ก็กังวลไปฮอดปึ๊บก็ต้องซื้อซิมเปลี่ยนซิมเพื่อว่าติดต่อกันง่ายบ้านเพิ่นก็บ่ได้ว่าน้อยเด้เนาะติดต่อกันได้มันก็จึงอุ่นใจเดี๋ยวนี้เขาก็เปิด IR เลยไปมือหนึ่งก็เปิดตัวรหัสเลขหนึ่งมันมี3มือรหัสเลข3 40,000 กีบรหัสเลขหนึ่งนั้น 15,000 อาทิตย์หนึ่ง 70,000 ได้รหัสมันเลข7ก็เปิดได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนอะแล้วทุกเทื่อที่เขาเปิดเนาะหรือว่าซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้ฉะนั้นก็สะดวกสบายวิถีสมัครแพ็กเกจตัวนี้ก็ง่ายๆกดดาวซ่อง3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7ตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทาง AIS สิมาบ้านเฮาก็จับเครือข่าย LTC ก็สอบถามเฉพาะผู้ใดที่ใช้ทําอิฐก็สอบถามได้ว่าวิธีไปจับเครือข่ายปลายทางเฮ็ดแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งโฮไว้ก็เผื่อเฮาไปแล้วเฮาสามารถไซต์ติดต่อกันได้สะดวกสบายอีกตื่มความสะดวกอันหนึ่งเราโทรคมเป็นเฮ็ดบริการฝากเบอร์เฉพาะมิตรรายการได้ทีจำเป็นต้องเดินทางไปบอนที่บ่ได้ไซเครือข่ายเราโทรคมแต่เฮาอยากจะหักษาเบอร์นั้นไว้เพราะเฮามีบริการฝากเบอร์เนาะ3เดือน 30,000 กีบเท่านั้นรหัสแม่นเลข3 6เดือน 60,000 หรือจะฝากเป็นปีค่าบริการ 100,000 วิธีฝากก็บ่ได้มีขั้นตอนยังหลายเฮาตื้มเงินใส่ในระบบแล้วเขาก็กดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว3เดือนก็ใส่เลข3ไปต้องการ6เดือนก็ใส่เลข6ปี1ก็ใส่เลข12เอาอันใดอันหนึ่งนะเลือกเอาแล้วกะกดเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเวลาเขากลับมาเขาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใส่ได้โดยกดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้
8: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
8: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

ฟังเพลงม่วนๆต้องขออภัยหลายๆมาตัดบทกันเพื่อการนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมชี้ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ตรงเข้ามาขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ทูนอินมาติดตามรายการผ่านสองทางนี้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข See you tomorrow bye bye

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวในโอกาสรายงานบทสรุปการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระวังกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะเวนตกเสียงใต้เสิงตูแขวงเสส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองท่าแขกแขวงขมวนหาสายแดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
2: เวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งน้ำรัดจำนวน3ฉบับและบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับและสำเร็จการเซ็นบทบันทึกคู่มือว่าโดยการสั่งสูตรกฎกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตูแข่งอยู่ด้านสปอร์ตจีนและสำเร็จการยังยืนทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ท่าแขกแข่งขมวนอาเซียนลาวเวียดนามผมยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงหักษาทางรถไฟลาวไทยลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
3: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: เชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
5: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่สื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้ โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
6: ปากดีมีโชคเว้าโยกบ่ดีอันว่าคำปากเว้าจ่ามวลชวนฟังไผก็สรรเสริญน้ำแต่คำจ่าต้านปากดีอยากฟังเรื่อยบ่มียามเปิดนายมีแต่สมสื่นย่องคำเว้ามวลหู
7: ก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
8: มื้อนี้พบกันเป็นมื้อวันอังคารกันแล้ว12วันเต็มๆของเดือนพฤษภาคมมื้อแข็งได้มื้อนี้นะวันอังคารพระเพิ่นว่าผู้ใดเกิดปีขานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองพร้อมพากันปฏิบัติระเบียบกฎหมายให้อย่างเข้มงวดให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้แฮม11ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568กันแล้ว12วันเต็มๆของเดือนพฤษภาคมกันนะเด้วันอังคารมืดมือมื้อนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาระมัดระวังกันรักษาสุขภาพอากาศฮ้อนเอ้าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามอย่าซื้อยามากินเองจงไปหาแพทย์หาหมอได้วัดไอเนี่ยอันตรายได้ยามฮ้อนจะซื้อกับไอได้เป็นวัดได้วัดฮ้อนแห่งอันตรายจงมีสติระวังตัวหันละเด้อพี่น้องเด้อเอาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าสุ่มใจในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อเสียพันธะมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีผู้ค้าขายง่ายมือก็ได้มอบพันธะก็เป็นเกียรติของเฮาละนับถือกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์กับต่อเมืองทุกคนพร้อมพากันปฏิบัติให้อย่างเข้มงวดนั่นแหละเนาะระมัดระวังการอยู่การกินกันแน่อากาศฮ้อนเอ้าคือจังซี่พี่น้องเอ้ยอย่าสู้อยู่แดดอยู่หน้าหลายเข้าห่มเข้าเงากันแน่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันก็ดีตากแดดตากหน้าหลายจังหน่อยเป็นวินได้เป็นเวียนกันเข้ามาเป็นวินกันอันตรายแท้อันนี้ก็ต้องได้รักษาสุขภาพกันเด้อกินอาหารมีธาตุบำรุงกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิคล่องเมื่อรุ่นได้กินปลาให้เป็นรักกินผักเป็นยาด้วยน้ำว่ามื้อ1 2หน่วยนอนสวย10 20นาทีก็พอแล้วอย่าสู้นอนกายนี้นอนกายนี้บ่แม่นนอนว่าซั่นซะระมัดระวังกันไปกันมาคือกันเด้อมีสติระวังตัวอุบัติเหตุค่อยบ่ถามหาชีวิตเฮามีค่าเด้พี่น้องเอ้ยอย่าสู้มรณะครับอุบัติเหตุ
7: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั่นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของห่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลอื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื้นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
9: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุภัทโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุภัทโอสถยาฟอกเลือด สามทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทั้งหมดสะอาดเลยจังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือดสามทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัตโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเหตุไทยฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเหตุไทยร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัตโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
7: กับโนนิเอนไซบำรุงทางกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับขับมวนแก้เส้นแก้เอ็นปวดเมื่อยตามทนโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตความดันเลือดสูงไขมันเส้นเลือดอุดตันจักสินะช่วยทาไตเด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟัง
9: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุนอกผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบกขุ่นบ่เหนียวมาบ่คุ้นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์นูนี่มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดดีๆสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่คุ้นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์นูนี่สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเหตุให้เลือดบ่คุ้นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะ เกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเหตุให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่คุ้นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดีเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการเนาะหมดสุภูทุกคน

0: ไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นน้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: ต่อไปนี่มาฟังนิทานพื้นบ้านในทองเหลืองสาวดำสาวดอนเชิญท่านรับฟังด้วยความอภิรมย์สำราญกันเลย

แต่ก่อนดนนานมาแล้วมีครอบครัวพอนาครอบครัวหนึ่งมีลูกสาว2คนผมใหญ่สอนสาวได้14 15แล้วเว้ย16สิเข้าแล้วว่าซั่นซะผู้เป็นเอื้อยนี่ชื่อว่าสาวดอนโอ้โธ่บ่แม่นธรรมดาคือสิเป็นตัวดอนคนตาขาวผู้เป็นน้องชื่อว่าสาวดำย้อนผู้เอื้อยเป็นคนขาวมีรูปร่างสวยงามดีแสนเด้จึงค่อยว่าดอนพ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าดอนส่วนผู้เป็นน้องนั้นเป็นคนดำแดงตำเกิงอีกซ้ำดังกับแมบน้อยนึงบ่ได้เสริมรูปร่างบ่งามท่อเอื้อยจึงตั้งชื่อว่านางดำหรือห้องแบบพื้นบ้านว่าอีดำว่าซั่นซะข่าวลูกทั้งสองหันลูกสาวทั้งสองยังน้อยพ่อแม่ก็มีความดีใจและหวังเพิ่งลูกสาวกกย้อนคิดว่านางนี่เป็นคนงามเด้จังได๋ก็สิเพิ่งอีกกพี่แล้วว่าซั่นซะมันเอางามแน่สิได้ผู้ดีแน่ว่าซั่นซะเป็นผัวคงแกได้ผัวฮู้ผัวดีมาเลี้ยงพ่อแม่ยามเฒ่าแก่แต่เห็นลูกสาวทั้งสองใหญ่ขึ้นเท่าใดพ่อแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงวิตกน้ำสาวดอนซะละใดเพราะว่าดอนนี่เป็นคนขี้ค้านบ่ฮู้เฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังส่วนแม่ของนางหั่นแม่ของสาวดำสาวดอนนี่ล่ะเป็นคนดุมันและป่านี่ตำหูกท่อไม้เก่งขวบมือเป็นลายพุ่นละว่าสง่ายมือเป็นดอกความต่ำเก่งนะความมือก็ไปก็กลายเป็นลายง่ายมือก็กลายเป็นดอกแต่ส่วนนางดอนนี่ผัดบ่ฮู้แต่นุงบ่ฮู้ตำหูกบาดนี้ฮู้แต่นุงบ่ฮู้ตำหูกถึงว่าแม่บอกสอนแบบใดก็ตามนางก็เฮ็ดบึดเดียวก็เซาขี้ข้านเป็นสาวแล้วตำสิ้นบ่ทันสุดผืนตำหูกบ่ทันสุดเขื่อชวนสาวดำผู้น้องดูมันแท้ได้แม่เนาะยันเฮ็ดหูกจนเฮ็ดได้เก่งป่านแม่พุ่นแล้วพวกผู้บ่าวผู้แพ้วอยู่ในเมืองในนาเห็นสาวดอนนี่ไผๆก็มักซะละใดโอ้สูงยาวเขาดีเนาะขาวอีกแต่ฮู้ว่าสาวดอนขี้ข้านนอนเว้นมื้อ3ตื่น นอนตื่นแล้วนอนอีกนอนตื่นแล้วนอนอีกนะหมายว่าเศร้าสวยแรงเว้นมื้อ3ตื่นตำสิ้นบ่เป็นผืนผัดฟืมบ่ถึกเบื้องเขาก็พากันกายมาเว้นงานกายมาเว้นแล้วบ่แวแล้วมีแต่มาล้มสาวดำพุ่นแหละผู้เป็นน้องพุ่นแหละดำโยมันดำแดงเนาะมันงามเลิกเด้นางงามนางสังการก็เอาคนดำแดงก็เวลาแต่งแล้วมันขึ้นนางงามโลกนี่ดำแดงแล้วขาวไม่ร้อยนี่โอ้ยบ่ได้กินคายแล้วเป็นคือจังซั่นต่อมาสาวดำก็มีผู้บ่าวมาขอซะละใดบาดนี่ละแต่งดองก่อนเอ้ยเมื่อสาวดำไปเป็นไพ่อยู่เฮือนปู่ย่าแล้วก็ยังมีความดูมันคือกัน

0: ชานงอยชานนั่งงอยชานเพื่อให้ไอ้บ่าวมาเห็นไอ้บ่าวมาแล้วก็มาแวลมว่าชันซาเพื่อให้ไอ้บ่าวมาลมแต่บ่มีผู้บ่าวผู้ใดมาแวแล้วเมื่อหนึ่งกินข้าวแรงแล้วสาวดอนก็ออกไปงอยอยู่เกยเฮือนคือเก่าได้ยินเสียงแค้นของผู้บ่าวกายมาย้ำได้นางก็กะเฮือกแฮมขึ้นแล้วเสียงแค้นเคยฟังเดี๋ยวนี้ไปดังอยู่ทางบ้านใต้ซะแล้ววันนี้เสียงแค้นยาวยาวจันเล่นจันเล่นจันมาแล้วได้ยินเสียงแค้นนี่เพิ่งกะแฮมเฮยขึ้นแล้วแล่นนางอันนี้ก็ได้สุดท้ายเสียงแค้นก็ดังไปบนอื่นพุ่นแล้ววอนวอนไปทางอื่นพุ่นแล้วเสียงดังไปวอนวอนสาวดอนมีความโศกเศร้าอุกอังน้ำตนเองจึงจมขึ้นผู้เดียวว่าแกนแกทางใต้ก็กายแกนแกทางเนื้อก็พานนุ่งสิ้นมีก็ได้นุ่งสิ้นลายก็แห้งหายเชื่อเอ้ยมากินหัวกูซาเหลือใจเด้ผมอยู่ไอ้บ่าวมาลมห้องให้เสือมากินโย่ผู้เป็นแม่ย่างมาหล่อนได้ยินลูกสาวจมแล้วก็มีความอุกอังน้ำอีตนเด้ดูตนลูกต่อมาแม่จึงบอกลูกสาวเฮ็ดหูกเบิ่งอีกและสอนให้มีน้ำใจภาคเพียรเฮ็ดอันใดก็ให้ใส่ใจอันนั้นจึงเป็นบอกลูกแล้วแม่ก็ไปห่างหูกให้สาวดอนแอบตำหูกอีกแต่สาวดอนก็ตำด้วยหนึ่งก็หนีไปนอนหาว่าวาบแล้วตำหูกมือเก้าสอดเนาะสอดหูกไปหูกมาตำหูกมือเก้าสอดนอนเวียนมือเก้าตื่นดังนั้นเครื่องหูกของสาวดอนจึงโดกขากีซะแล้วจากเป็ดจากไก่ขี่ใส่ละจนเครือหูกจนโดกคากีบังเอิญแม่ของสาวดอนเป็นไข้แล้วตายป้าบาดนี้เอาเซ็ตบาดนี้อยู่บ่อยู่แม่พอมาตายป้าแล้วผู้ที่เพิ่งได้เพื่อจะให้สืบทอดหูกก็ยังข้างเติงเยิงอยู่ซะแล้วแม่ตายไปแล้วก็ได้บ่มีผู้บอกเมื่อแม่ตายแล้วก็บ่มีผู้มาตำสิ้นมีสิ้นฝ่ายให้นุ่งสิ้นพื้นได้ก็เก่าๆขาดๆไปทุกมื้อสุดท้ายสาวดอนก็บ่มีสิ้นนุ่งแล้วบาดนี้บาดนี้แล้วชินุงส่งขาดสั้นกับเสือเดียวสาวดอนก็บ่มีสิ้นชินุงหุ่มคิงพอออกนอกบ้านบ่มีสิ้นนุงหุ่มคิงพอที่ออกหอกนอกบ้านเมื่อหนึ่งสาวบ้านชวนกันไปลงซ่อนป่าอยู่หนองหนองอยู่แถวบ้านนั่นแหละกองบ้านนั่นแหละสาวดอนก็ได้ยินโมชวนก็อยากไปที่สุดทั้งอยากได้ป่าทั้งอยากไปมวนน้ำหมู่แต่ว่านางบ่มีสิ้นไปนุ่งลงหาป่าคิดไปคิดมาสาวดอนก็ไปเอายางมักโกมาทาลวดใส่เครือหูกเอายางมักโกมาทาลวดใส่เครือหูกอันกลางยุกีฮั้นจนเป็นเปียงเนาะเอายางมักโกมาทาจนเป็นเปียงแล้วตัดมาพันตัวต่างสิ้นใช่ละได้บัดนี้แล้วก็นุ่งไปหาป่าเมื่อสาวดอนลงซ่อนป่าอยู่ในหนองยางมักโกก็ค่อยเปื่อยออกเปื่อยออกใช่ละได้บัดนี้จนยังแต่สิ้นฝ่ายเมื่อหาป่าพอแล้วคนทั้งหลายก็พากันขึ้นฟังกับเมืองเฮือนไผเฮือนมันกับเมืองเฮือนไผเฮือนมันยังแต่สาวดำง้อยตาฟังท่าเอื้อยสาวดำเอิ้นเอื้อยว่าตาเวียนชิตกนกชิเมื่อหังแล้วเมื่อท้อเอื้อยเอ้ยนี่เมื่อสาวดอนก็เลยตอบไปว่าโอ้ยเอ้ยพ่อปลาดุกมาตำตีนสิ้นไหมสาวดำผัดคล้องท่าโดนเติบแล้วเอิ้นอีกว่าเมื่อท้อตาเวียนคำจ้อยๆพวกน้องชิคลองได้เอื้อยก็เลยว่าอีกว่าเอื้อยยังเอื้อยอย่างพ่อพาภัยพาพำพึมพึมพี่พ่อป่าในมาตำตินสิ้นมี
1: ว่าท่านไหนน้องสาวมีความฉลาดคิดสวดหัวเอื้อยหนาวลายจนปากสั่นวักวักแต่บ่ยอมขึ้นย้อนบ่มีสิ้นนุ่งบ่ยอมขึ้นฟังย้อนบ่มีสิ้นนุ่งนางจึงแก้เอาผ้าแพรเขียนหัวโยนไปเอื้อยอยู่กลางหนองและบอกให้นุ่งขึ้นมาย่านหนาวย้อนสิ้นเอื้อยเปียก
0: ขึ้นมาเถอะเอื้อยเอ้ย
1: หลังจากขึ้นมาในสาวดอนก็หู้ว่าน้องสาวเข้าใจตนเองบ่มีสิ้นแล้วก็มีความน่าอายที่สุดจนบ่กล้าเหลียวเบิ่งน้องแล้วก็บ่แหนมเบิ่งหน้าน้องสาวด้วยความอับอายน้องเคยยืนทั้งข้างก็ยังบ่กล้าเบิ่งเพราะว่าตัวบ่มีสิ้นนุ่งเด้ย้อนความเกียจคร้าน

นิทานเรื่องนี้เพิ่นก็สอนให้ฮู้ว่าเป็นคนอย่าสุขานเพิ่นว่าอย่ามินเงินหน่อยจะสุขอยวาสนามีเวียกมีงานหลายเฮ็ดมีเงินก็ให้จับใจได้สมมาพอควรเก็บออมทอมฤทธิ์เพิ่นว่าสำคัญแหละยิ่งใช้ความดูมันขยันเพียรอย่าสุขี้ข้านพร้อมพากันเอาใจใส่ในการทำมาหากินเฮ็ดให้รายกายเป็นสินค้านำเอาชีวิตหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากด้อยพัฒนา

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655 020885599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020885655999 020885655599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้เนาะมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เฮามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะ 02205449449 02205449449และ02088565599 02088565599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้มันช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียว
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วเด้พี่น้องเอ้ยก็สิได้ราคาห่างกันบ่นี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพบกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอนไซโนนี่เอนไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: ทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเขานักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งซ้ายผู้เหลือตายจึงเห็นหนาจนถึง75พักน้ำผ้าหยุดอำนาจยังองอาจเก่งกาภาษาสื่อสื่นโซนย้อนหยังย้อนพักเข้าปุกระดบเลยโอ้พ่อมสอนสิขอให้ว่ามีมือว่านจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่แผนกสาธารณสุขแขวงว่าความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษายนหาวันที่10พฤษภาคมปีนี้ทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ก้าเกี่ยมความพร้อมมาเต็มหัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่ตอบโต้ทุกกรณีถามมีการระบาดมีความสะดวกในการซี้นำนำพาของกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในรอบ2นี้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรคันแขวงเมืองสุขศาลาสุ่มสนโดยสืบโตจากรอบที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่ำเอา14เมืองและ1นครหรือกว่ำเอาหลายกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมืองสองคนมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะให้สำเร็จ 100% ในวันที่10พฤษภาคมนี้เฮียงห้องเทิงองค์การปกครองทุกขั้นทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดการยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอมีความสำคัญเพื่อกำจัดและลบล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์เสนอรายการเมืองลาวคนลาว

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคุณลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางในลาวสังสาดเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ไซวางว่าโกรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่12 พฤษภาคม 2026กงกับปีมะเมียแฮม11คำเดือน6พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังมาพบกันในอาทิตย์นี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1 นั้นจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศซีทิศเมืองทางให้แนวลาวสังสาดยกสูงบทบาทมหาสามัคคีสู่คุณภาพใหม่อย่างเพื่อสุขภาพห่วมพลังกรรมกรเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล140ปีและระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังแผนพัฒนาองค์การในแล้วสั่งสั้น5ปีต่อหน้า2026-2030คณะกรรมการศูนย์กลางในแล้วสั่งสั้นที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเข้าเยี่ยมคำนับท่านอดีตการน้ำขั้นสูงภาครัฐซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดการเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจากหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นเฮาจึงมาหาฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้อนมาฝากในตอนต้นๆของทางรายการแบบนี้หวังว่าจะนำความเบิกบานมวลซื่นมาให้บรรดาท่านบ่หลายก็น้อยบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรค์ซุ้มเซลต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้ประทานกดกามอดไฟกันก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้ประทานไปติดตามหาฟังซึ่งแน่ในมีคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปหาฟังพร้อมๆกัน
1: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศซีทิศเมืองทางให้แนวแล้วสร้างชาติยกสูงบทบาทมหาสามัคคีสู่คุณภาพใหม่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวแล้วสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งสหายได้ตีราคาสูงต่อมากผลแห่งการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวโฮมในระยะ5ปีผ่านมาและได้เน้นนักทิศทางแผนการยุทธศาสตร์เพื่อพันพาสิ่งท้าทายและนำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าสหายเลขาธิการใหญ่ได้หวนคืนมูลเสื้ออันสง่าราศีของแนวเล้าอิสระและแนวเล้าหักชาติที่เป็นกำลังแห้งตัดสินไซสนะของการปฏิวัติใน5ปีผ่านมาส่วนกลางแนวเล้าสร้างชาติได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคันธุงเต้าโฮมความสามัคคีประกอบส่วนสำคัญในการแก้ไขความทุกข์ยากและรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองถึงว่าจะประเสริญกับวิกฤตการโลกและการระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็ตามสหายได้ย้ำคืนวิสัยทัศน์ที่วางออกในกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคว่าฮอดปี2035สู่โซนให้ GDP บรรลุ7,000,000,000ต่อปีกลายเป็นประเทศที่มีรายรับปานกลางสูงฮอดปี2055ประเทศลาวจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายรับปานกลางสูงและยับเข้าใกล้ประเทศที่มีรายรับสูงระยะ2026หา2030ต้องหลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและลดอัตราความทุกข์ยากให้ยังเหลือตัวเลขเดียวเพื่อบรรลุคาดหมายดังกล่าวสหายเลขาธิการใหญ่ได้ชี้นำ6ด้านที่สำคัญสำหรับเวียกงานแนวโฮมโดยสุ่มไซ 1. เสริมสร้างมหาสามัคคีเพิ่มทวีความรับผิดชอบของคนลาวต่อชะตากรรมของชาติสกัดกั้นการสวยไซศาสนาและประชาธิปไตยจอมปลอมเพื่อแบ่งแยกความสามัคคี 2. ยกสูงบทบาทติดตามกวดกาจะตั้งปฏิบัติหลักการประชาชนฮู้ปรึกษาหารือเข้าร่วมกวดกาและได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3. เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการขนขวยหันลงหักฐานให้ใกล้ชิดติดแท้ตัวจริงหลีกเลี่ยงการบริหารแบบห้องการและเป็นเจ้าการในการไกลเคลียร์ความขัดแย้งในชุมชน4. สุกยุคการผลิตและเศรษฐกิจเอกราชปลุกระดมให้ประชาชนฮู้ทำมาหากินแบบใหม่สร้างกองทุนบ้านสามัคคีและพัฒนาให้กลายเป็นสหกรณ์ 5. เพิ่มทวีการทูตประชาชนหัดแน่นความสามัคคีกับประเทศเพื่อนมิตรและสร้างชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือ 6. เต้าโฮมคนลาวอยู่ต่างประเทศสร้างเงื่อนไขให้พี่น้องเชื้อชาติลาวที่มีจิตใจรักชาติอวยหน้ามหาประเทศชาติเพื่อร่วมกันพัฒนาสหายได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติสมัยที่12ที่ได้รับรองเอา250สหายโดยมีสหายศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลเป็นประธานจะสามารถสร้างบาดก้าวบุกทะลุใหม่ตามทิศทางเปิดกว้างเข้มแข็งบุกทะลุและเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเพื่อพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาตามทิศทางวางไว้อย่างสง่าพาเผยย่างเพื่อสุขภาพความพลังกรรมกรเสริมสลองวันกรรมกรสากล140ปีศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้จัดกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสเสริมสลองวันกรรมกรสากลครบรอบ104ปี1พฤษภาคม1886หา1พฤษภาคม2026ในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ประตูไซนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายยกระดับจิตสำนึกด้านสุขภาพและสร้างขบวนการสามัคคีในบรรดากรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแรงงานทั่วประเทศพิธีดังกล่าวให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิ่งแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวล้าสร้างศาสตร์ผู้ซี่นำองค์การจัดตั้งมหาโซนขั้นศูนย์กลางและคณะนำจากหลายภาคส่วนประกอบมีคณะประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวผู้แทนจากสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงองค์การนครหลวงตลอดฮอดหัวหน่วยธุรกิจและมวลชนกรรมบาลจำนวนหลวงหลายเข้าร่วมอย่างคึกคืนกิจกรรมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของชนชั้นกรรมกรโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพแข็งแรงของประชาชนพร้อมทางช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการร่วมสร้างสังคมแห่งความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่น
0: ท่านผู้ฟังในยานี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นฝนตกและอากาศอบอ้าวฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันในเด้อพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาหาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังเนื่องจากทางรายการของพวกเฮายังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื่องจากทางรายการกันต่อ

พวงสนลาวทางศาสตร์จงพร้อมกันหวมแหงหวมใจจะตั้งปฏิบัติมาละแห่งศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอยู่ในสังคมลาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังศาสตร์คณะกรรมการควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดระดับศาสตร์

0: ท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาท่านมีแผนเดินทางไปลินต่างแขวงต่างเมืองนั้นก็ขอให้กดกะเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวท่านเองเอาละท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีแนวไหนคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: แผนพัฒนาองค์การแนวร้าวสร้างชาติ5ปีต่อหน้า2026หา2030ในวาระของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่ไขขึ้นอย่างสมเกียรติในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านลาวเปาส่งณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรคพ้องประธานผู้ประจำการศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติได้ขึ้นเสนอแผนพัฒนาองค์การแนวร้าวสร้างชาติ5ปี2026หา2030ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญในการหันเปลี่ยนเวียกงานแนวโฮมให้ก้าวสู่คุณภาพใหม่ท่านรองประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติได้ยกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมา2021หา2025แนวร้าวสร้างชาติได้จัดตั้งปฏิบัติ5แผนงานและ41โครงการได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีคือสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้34โครงการเท่ากับ 82.92 ส่วนร้อยของแผนการโดยนำใช้งบประมาณทั้งหมด62ตื้อกว่ากีบผลงานพ้นเด่นคือการสร้างความสามัคคีปองดองบรรดาเผ่าสั้นคนการส่งเสริมหิตของประเพณีของชาติของเผ่าการปกปักรักษาพิธีกรรมทางศาสนาปรับปรุงนิติกรรมการปฏิวัติการทูตประชาชนและการร่วมมือกับสากลโดยเฉพาะกับเวียดนามกัมพูชาและจีนที่มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนบทเรียนที่ถอดถอนใดแม้นการกำแน่นแนวทางของพรรคความรับผิดชอบสูงของพนักงานและการรู้จักนำใช้ท่าแห่งจากทุกภาคส่วนในสังคมในการดึงดูดกำลังแห่งด้านแรงทุนและสติปัญญาสำหรับแผนพัฒนาในระยะ5ปีต่อหน้า2026หา2030ท่านรองประธานได้เน้นนักถึงการหันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยประกอบมี6แผนงานและ62โครงการคือ 1. แผนงานเต้าโฮมและเสริมสร้างความสามัคคีปองดองทั่วปวงชนลาวเน้นค้นคว้าวิทยาศาสตร์อนุรักษ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าและพัวพันกับคนลาวอยู่ต่างประเทศ 2. แผนงานเต้าโฮมและเสริมสร้างคุณงามความดีปลุกระดมจิตสำนึกฮักบ้านเกิดและสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม3แผนงานเต้าโฮมและเสริมสร้างคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรบทบาทของสั้นคนและสร้างตั้งสมาคมสาวกสิกรลาว4แผนงานเต้าโฮมและเสริมสร้างคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรมค่านิยมที่ถูกต้องและพัฒนาเวียกงานศาสนา5แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้องค์การแนวร้าวสร้างชาติแต่ละขั้นปรับปรุงกฎหมายกงจักรการจัดตั้งบำรุงพนักงานและหันเป็นทันสมัย6แผนงานร่วมมือกับองค์การภาคีและสากลหัดแน่นใส่พัวพันกับแนวโฮมประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และองค์การจัดตั้งสากลเพื่อให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้ท่านรองประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติได้เสนอมาตรการที่สำคัญเป็นต้นแมนการหันแผนพัฒนาเป็นแผนการละเอียดของแต่ละกลุ่มและท้องถิ่นการสร้างความเข้มแข็งในการเขียนบทเสนอโครงการเพื่อยัดแยงงบประมาณจากรัฐปลุกระดมจากภาคส่วนเศรษฐกิจและการปฏิวัตินโยบายกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองโดยการสร้างและรับวิชาการที่ถูกต้องตามกฎหมายในตอนท้ายท่านรองประธานได้เรียกร้องให้คณะกรรมการคณะพรรคคณะนำและพนักงานแนวร้าวสร้างชาติทุกขั้นจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับองค์การภาคีองค์การจัดตั้งภาครัฐเพื่อร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาครั้งนี้ให้มีมากผลตัวจริงมุ่งไปสู่การสร้างสาประเทศชาติให้หั่งมีเข้มแข็งสังคมมีความยุติธรรมและศรีวิไลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเข้าเยี่ยมคำนับท่านอดีตการนำขั้นสูงภาครัฐเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12คณะผู้แทนคณะกรรมการศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ ี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยทานจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับทานบุญยังวรจิตอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคอดีตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาในโอกาสอันสง่าราศีนี้ท่านจุมค้ำหลวงวันได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวผ่านมาโดยย่อให้ท่านบุญยังวรจิตได้รับทราบพร้อมนี้ท่านบุญยังวรจิตได้แสดงความยินดีสมเซยและตีราคาสูงต่อการมาเคลื่อนไหวเวียกงานแนวล้าวสร้างชาติโดยได้เน้นให้ทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเฮ็ดให้มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ถูกจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามภาระบทบาทให้ได้รับผลสำเร็จตามคำขวัญกองประชุมใหญ่วางไว
0: ้ท่านผู้ฟังที่บาดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาดที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำมาเสนอให้บาดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบาดาทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาดได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวล้าวสังสาด www.lfnd.group.laพร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

ยาเสพติดมีผลร้ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใส่ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยาลาวสังสารคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

กันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:03

อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกสินะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมหรือว่าผลประโยชน์อื่นการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเท่าใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งเท่านึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปหมอกะเสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆในกระแมนบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีนะลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอันนะระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันนะอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์นะพวกเราจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับแล้วก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะวันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม้นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอีหยังต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละเนาะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่แหละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายพุ่นละรับฟังนั่นแหละพวกเขาก็รับฟังมาแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแมนโดยเฉพาะแมนเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแมนแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละเป็นว่าเงินเดือนน้อยจะเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแมนปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามันเป็นว่าพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นก็แมนเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการจะเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนคนหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะเพียงพอเนาะที่จะใช้ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดในสิ่งนี้เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการ

แชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกองทุนเนาะกองทุนปิ้นปัวสุขภาพกองทุนอุบัติเหตุเวียกงานกองทุนอุดหนุนระยะสั้นกองทุนอุดหนุนระยะยาวนะกองทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกองทุนแต่ว่าพิเศษมันกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมาแชร์กันนะเพิ่นกันแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิสาหกิจนี้จักเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% ซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ 1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละฐานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพื่อกับแบ่งใส่เพื่ อการปิ้นปัวนะสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใส่บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือบางแยงเขาในเวลาที่เฮาเจ็บเขาเอื้อนมาเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ้นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการบางแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิว่าไปทางกับเอื้อนมาทางพุทธศาสนาสินะก็เอิ้นมาได้บุญน้ำกันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเฮาหมู่เจ็บเพิ่นก็เอาเงินกองทุนรวมนี่ไปนะปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เซานะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ำกันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันกับแมนนะแต่ว่าเวลาเขาเจ็บเขาเป็นนะก็ได้ใส่กล่องเทือนนี้เส้นเดียวกันเนาะนะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนหน่อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องในเข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าซะเนาะเป็นพันธะสำหรับทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจแหละเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราบ่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเท่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคนหลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมวันนี้เงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาเล่าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหันแหละเนาะกับมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสันติภาพก็จะว่าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใช้คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนนะคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัด
แม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปไถนาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปไถนาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้แม่นบ่มีโอกาสนะบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกนะใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่อย่างต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วการเจ็บการเป็นนี้อันที่1มันกันในเรื่องของสุขภาพเนาะกรรมพันธุ์พยาธิอันที่2มากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่3มาเนาะมันก็นะว่าเรื่องของสิ่งที่เขาอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงตั้งทรงความดันนั่นเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคยเอิ้นว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดแฮงเอิ้นว่าเป็นไว้คึกคะนองใจฮ้อนฮะเกิดไปเล่นกีฬาเกิดนะมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเหน่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินก็ดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาเนาะก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข้ยุงสินี่บางเทื่อก็อยู่เฮือนได้เป็นไข้ยุงเนาะถ้าว่าเขาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนหน่อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอนยังบ่ทันได้เว้าเรื่องอันนั้นแพมเพิร์ทค่านมลูกค่าหยังเนาะยังบ่ทันได้เว้ากว่าในจุดนั้นอันยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพยาธิอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทจังซี่บางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับพันน้อยเสียเนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วนะถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ้นปัวตัวเองสันติภาพว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพ
ันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส้นสั้นกลางคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาเจ้าเงินจุดใดเนาะมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักนะบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะทานว่าสิเบิดหลายหน่อยซื่อใดสำสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กใส่เลือกแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟกันยังพอแห้งละหมดทันในว่าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แห่ทงแห่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ้นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่หนึ่งก็ต้องได้ยืมอ้ายยืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันเบิดหลายกว่านั้นเป็นปัวเบิด40 50ล้านตัวอย่าง100ล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองสินะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดหั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวหรืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละโมเมนต์ง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเขากับบกาไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คืดอย่างบ่ออกหันแล้วเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใส่หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงสินะเห็นป่ะมันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขายดินขายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัวก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนน้อยอ้อยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเฝ้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีแน่ก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้นะบางเทื่อก็หลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีภัยดอกที่อันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปัวตัวเองอ่ะนะบ่มีไผคิดดอกคิดแต่ว่าทอนเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี่ก็มีก็สิบ่
ก็พยายามท่อนฮะเนาะบางคนก็ท่อนได้มีวินัยก็ท่อนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คือว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ำค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั่นดาวนี่นะมันก็แห้งไปกันไงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะควรเป็นห่วงเป็นใยว่าเป็นยังจึงว่าเงินเดือนหน่อยจึงต้องเข้าประกันจำเป็นสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศนะเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างหน้าไปต่อให้ได้เพื่อเขาจะได้รับการคุ้มครองนะบทเฉพาะแต่ประกันปินปวดสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญเนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้นะบ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากพรรคและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการ 8:00 น. 4:00 น.พอๆกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปด้วยกันไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
2: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. หา 16:30 น. นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยข่มขู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม่นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เขาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนน้อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆมักใส่รูปภาพความหังมีมาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นหักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซียนวาปลอมตัวเองเป็นมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัส OTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเฮาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเช่นว่าสร้างความหีบด่วนเล็งให้เฮาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามจะเสียผลประโยชน์หรือจะมีปัญหาตามมาหรือจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัสผ่าน OTP ขอเลขบัตรประชาชนผ่านทั้งขอความและก็ยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงโบมีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยฮู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นนอกการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกราะป้องกันอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมอ
อย่าไปหลงเสื้อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริงให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้รีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างวองไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเขาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบังการตัดสินใจของเขาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติดตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกอดใจล้อท่าจักหน่อยท่านผู้ฟังแล้วทางตัดไม้แต่นครหลวงจันทน์หาไซสมบูรณ์หาเสียงขวางหาหัวพันด้านน้ำสวยซ้ายแดนลาวเวียดนามเพิ่นมีการรายงานผลการศึกษาออกมาแล้วแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซสมบูรณ์ได้มีการจัดกองประชุมรายงานผลการปรึกษาและกำหนดแล้วทางโค้งการทางด่วนแล้วทางตัดใหม่แต่นครหลวงจันทน์ไซสมบูรณ์หาเสียงขวางหัวพันด้านน้ำสวยซ้ายแดนลาวเวียดนามซึ่งจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคม2016ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานปออท้องประเสริฐสัญราชห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำเรียกงานของเขตเศรษฐกิจมีทานเพชรสวรรค์พันสดาห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้มีการรับฟังการรายงานเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางของโครงการทางด่วนแนวทางตัดใหม่แต่ซึ่งในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้มีการรับฟังการรายงานเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางของโครงการทางด่วนแนวทางตัดใหม่แต่นครหลวงจันทน์หาไซสมบูรณ์หาเสียงขวางหัวพันด้านน้ำสวยไซแดนลาวเวียดนามซึ่งผ่านการเซ็น MOU ในวันที่30พฤษภาคม2025ผ่านมาได้มีการกำหนด3แนวทางเบื้องต้นนำไปศึกษาความเปลี่ยนไปได้และคัดเลือกเอาแนวทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อเสนอต่อรัฐบาลรับรองเอาแนวทางที่1แม่นแต่เมืองล่องสานหาบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์เมืองลองแจ้งสำทองเมืองผาไซอ้อมหอบเมืองพ้นสวรรค์เสื่อมทางเลขที่7เบื้องตะเวนตกมีความยาวประมาณ 207.5 กิโลเมตรแล้วทางที่2แม่นแต่เมืองล่องสานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์น้ำอ้อมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบแก้วหลวงบ้านไฮลาดหวงซึ่งมีความยาวแม่น196กิโลเมตรส่วนแล้วทางที่3แต่เมืองล่องสานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์บ้านน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเมืองคูนลาดหลวงความยาวแม่น186กิโลเมตรเป็นแล้วทางสั้นกว่า2เส้นทางทั้งเทิงหั้นถือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลือกของการศึกษาและจากนั้นผู้เข้าร่วมอยู่ในกองประชุมก็ได้มีการพัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นใส่หน้าเวียกดังกล่าวเพื่อจะได้พร้อมกันซอกหาวิธีทางแก้ไขและให้ความสะดวกแก่บริษัทสามารถจะตั้งปฏิบัติโดยไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้แขวงไซสมบูรณ์มีเส้นทางด่วนที่ทันสมัยเสื่อมต่อโดยกงกับนครหลวงจันทน์แขวงเสียงขวางจนฮอดซ้ายแดนลาวเวียดนามทางผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แมนอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลของพวกเขากำลังมีการศึกษาอยู่ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าแนวใดทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังและการนอกจากนั้นแล้วยังมีการศึกษาความเปลี่ยนไปได้เส้นทางรถไฟแต่คำมวนจำปาซักหาซ้ายแดนลาวกัมพูชาและเสื่อมต่อไปพนมเปญปิ่นนครโฮจิมินห์และกับบางกอกท่านสอนไซส์ศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้เป็นเกียรติโอ้ล้มต่อกองประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ในอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยท่านได้เน้นนักหลายปัญหาสำคัญให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สืบต่อเอาใจใส่เพื่อเฮ็ดให้เรียกงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าและคนคว้าศึกษาความเปลี่ยนไปได้เส้นทางรถไฟลาวเวียดนามเส้นทางรถไฟแต่คำมวนหาจำปาซักหาซ้ายแดนลาวกัมพูชาเสื่อมต่อไปพนมเปญนครโฮจิมินห์และบางกอกในต่อหน้าติดพันกับการพัฒนาระบบการขนส่งโลจิสติกในหลายรูปแบบหรือเอิ้นว่ามัลติโมเดลเพื่อสร้างรายรับให้แก่ประเทศชาติให้หลายขึ้นไปเรื่อยคนคว้านำไส้ระบบทันสมัยหรือปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาและคุ้มครองบริหารระบบโค้งรางของแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อให้ว่องไวและโปร่งใสดังนั้นการศึกษาความเปลี่ยนไปได้เส้นทางรถไฟแต่คำมวนจำปาซักหาไซแดนกัมพูชาและเสื่อมต่อไปพนมเปญนครโฮจิมินห์และบางกอกถ้ามีความคืบหน้าได้เติมทางในการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอสู่ทานฟังเอาเลยในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ้อยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ต้อนรับทุกท่านกับพื้นเข่าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข่ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อหาฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีกกักตัวผู้ถูกหาได้5คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้า 190,000 เม็ดและอาวุธปืนซุกเสื่อนในรถกระบะปกส.แขวงจำปาสักได้รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่25เมษายน2016เวลา 18:00 นเจ้าหน้าที่ประจำจุดกวดกาบ้านนาดานลัก44เมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักได้กวดกาลดกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นลีโวสีขาวป้ายทะเบียน9189นครหลวงจันทน์สามารถกักตัวกลุ่มเป้าหมายค้าขายยาเสพติดได้5คนเป็นหญิง2คนก็คือเฒ่าบุญโลวันคำอายุ37ปีสัญชาติลาวสาวสวนอยู่บ้านด่านหีนางเปียนโลวันคำอายุ35ปีสัญชาติลาวอาชีพสาวสวนอยู่บ้านด่านหีและเฒ่าล่าโลวันคำอายุ25ปีสัญชาติลาวอาชีพสาวสวนอยู่บ้านห้วยเหือเฒ่าแดงโลวันคำอายุ14ปีสัญชาติลาวอาชีพสาวสวนอยู่บ้านด่านหีและนางแป้งหอมแก้วดวงสิงห์อายุ3ปีสัญชาติลาวอาชีพสาวสวนอยู่บ้านห้วยเหือซึ่งทั้ง5คนแม่นอยู่เมืองหินบูนแขวงคำมวนซึ่งผ่านการกวดค้นพาหนะคันดังกล่าวกับพบเห็นเครื่องของกลางประเภทคอลลาเจน42และปืนสั้นฮันลี1กระบอกและพบเห็นยาเสพติดยาบ้าซุกเสื่องไว้ในพื้นกระบะของรถคันดังกล่าว95หมัดเท่ากับ 190,000 เม็ดรถกระบะลีโวสีขาว1คันโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 12 1หน่วยใส่คอค้ำ1เส้นเงินกีบ5ล้านกีบจึงยึดไว้เป็นของกลางปัจจุบันคดีแมนยูขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเพื่อซอกหาผู้เข้าร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดลงมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายสมศรีทางเจ้าหน้าที่ที่สามารถกักตัวคุมแก๊งนี้ได้ดังนั้นพวกเขาอย่าลืมช่วยกันเป็นหูเป็นตาทางเจ้าหน้าที่เห็นกฎการคุมคนใดที่ผิดระเบียบต่อกฎหมายบ้านเมืองแจ้งให้เพื่อนได้ฮู้รับทราบเพื่อได้ลงแก้ไขอย่างทันการและรีบด่วนเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเฮ็ดให้ช่องทางธุรกิจของท่านการบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งตรงกับวันที่12พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการพวกเราจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ไปที่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านเตียงคำแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคำท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งมีเหตุสภาพป่าตายอยู่ทางน้ำแจ้งเขตแถวน้ำแจ้งที่ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ออกในระยะผ่านมาอยู่ไกลๆกับส่วนขวาน้ำแจ้งฮั้นตรงทางเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์และเป็นอะไรนั้นเพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านเตียงคำ
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้าเจ้า
2: เจ้าไปจังได๋น้อที่ว่ามีสื่อสังคมออนไลน์เนาะได้แจ้งมาว่าอยู่ทั้งเขตเมืองเวียงคำและกับเมืองอื่นๆแน่เนาะได้รับผลกระทบว่ามีสภาพป่าตายอยู่เขตน้ำแจ้งนี่เป็นคือแนวใดท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังหน่อยเจ้า
3: เจ้าเจ้าคือว่าในตอนเช้าของวันที่8เนาะเดือนอันนี้ทางเมืองเวียงคำเฮาล่ะได้รับการรายงานจากอำนาจการปกครองบ้านที่อยู่รองน้ำแจ้งหั้นว่ามีป่าตายเนาะที่ตามลำน้ำแจ้งเนาะซึ่งเป็นตายอยู่ในขอบเขตชายแดนระหว่างเมืองเวียงคำกับเมืองพลหงหลังจากนั้นทางเฮาก็ได้แนะนำให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ได้ลงไปเบิ่งตัวจริงเนาะผลของการลงไปของคณะวิชาการก็ไม่ได้พบเห็นป่าหันตายแท้อยู่ตามลำน้ำแจงนั้นดังนั้นทางวิชาการเพิ่นก็ได้เอาเครื่องวัดแทกคุณภาพน้ำไปวัดแทกแต่ได้ฮู้ว่าอยู่ในขอบเขตที่ป่าตายหันล่ะค่าออกซิเจนในน้ำมันต่ำกว่ามาตรฐานหลักการคือว่าจากนั้นแต่ว่าทางเมืองเฮาเครื่องวัดแทกก็มีแต่ฮู้จักในเรื่องค่าออกซิเจนแล้วเลยพี่เฮ็ดของน้ำมันแต่ส่วนว่าน้ำมันธาตุเคมีแนวใดบ่ฮั่นนะ

0: ดังกล่าวนั้นมันได้ตายอยู่ในคือมื้อวันที่8หลังจากวันที่8แล้วก็วันที่9หั่นมันก็สิบต่อต่อตายอีกน้อยนึงแต่มันไล่ลงมาตามน้ํามาแหละสุดท้ายมันตัว9หั่นตายออกมาแล้วจากมื้อนั้นมาวันที่9มาก็คือว่าการตายของปลามันได้ยุติบ่ได้ตายต่อไปแล้วเนาะล่ะส่วนการสรุปข้อมูลเบื้องต้นเอาฮู้แต่ว่าน้ํามันมันขาดออกซิเจนแต่สาเหตุของการขาดออกซิเจนย้อนเหตุผลอันใดมาจากสาเหตุล่ะเอายังบ่กําลังศึกษาเก็บกําข้อมูลสอบหาสาเหตุอยู่เนาะอันนี้ยังบ่ทันสามารถสรุปได้เนาะ
1: อ๋อเจ้าเดี๋ยวนี้ก็แม่นคือภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนที่พัวพันการเหตุปะตายตัวนี้เพิ่นก็ได้ลงมาเก็บกําเอาตัวอย่างแล้วเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วของการได้ลงมาเก็บ
1: เอา
0: ตัวอย่าง
1: ผลการสันสูตรหรือว่าพิสูจน์สภาพน้ําเป็นขึ้นเท่าใดกาสีได้แจ้งให้ทั้งท่านผู้ฟังก็คือสังคมได้รับรู้ว่าเป็นย้อนสาเหตุใดเจ้าและในระยะที่มีสภาพการแบบนี้ทางองค์การปกครองเมืองได้มีการประสานสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งให้ประชาชนขึ้นเท่าใดแน่ที่อยู่บริเวณเขตนั้นในการดํารงชีวิตในปัจจุบัน
0: เนาะก็ถือว่าหลังจากมันเหตุการณ์เกิดขึ้นเท่านั้นเนาะล่ะอันนี้เฮาก็ยังมีแต่ได้สมทบกับอํานาจการปกครองแล้วก็พ่อแม่ประชาชนที่อยู่เขตนั้นท่านให้เฝ้าระวังเนาะในการหาปูหาปลาแหละเน
1: า
0: ะความจริงแล้วในกลางคืนเดียวที่มันตายตอนคืนนั้นก็เอากระบงละเอียดว่ามีปลาซนเอาไปยู่ไปกินแล้วบ่หรือว่าจังไดนะแต่ว่าส่วนที่เหลือมันฟูอยู่หั่นก็คือว่ามันก็บ่สามารถจะบริโภคได้แล้วเฮาก็ได้แจ้งเตือนพ่อแม่ปลาซนให้ระวังเรื่องการหาปูหาปลาเรื่องการบริโภคเฮาบ่ทันฮู้สาเหตุละเอียดย่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนของสัตว์ในแดนมาเฮาก็ให้ปลาซนเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเพิ่งถ้ามีการตายต่อบ่หรือว่าเห็นมีห้องหอยของการผลิตอันใดอันนึงที่ว่าจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมก็ขอให้เจ้าแจ้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปสืบสวนสอบสวนเนาะอันนั้น
1: เจ้า
0: เป็นขึ้น
1: เจ้าก็แต่ว่าในระยะแต่เริ่มเหตุการณ์วันที่8มานี่ก็ยังบ่มีการแจ้งการแจ้งถึงประชาชนหรือว่าประชาชนมีแจ้งข่าวว่าได้รับผลกระทบจากการบริโภคปลาบ่หรือว่าได้กินบริโภคอันนั้นปลาแล้วเป็นหยังเกิดขึ้นยังบ่มีเนาะ
0: บ่มีบ่มีหยังนะมีแต่ว่าเห็นแต่ปลาตายแล้วคือว่าปลาซุนยังบ่ได้มีผลกระทบทางด้านสุขภาพเนาะเพราะเรื่องการบริโภคปลาถือว่าบ่มีปรากฏการณ์หยัง
1: เจ้าและสภาพการณ์เดี๋ยวนี้นี่อยู่ทางเขตเมืองเวียงคําเฮานี่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบ่หรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งทําอี
0: กแต่ก่อนนี้ก็ได้ยินข่าวแต่อยู่ทางเมืองพุ่นโฮงพุ่นเนาะว่ามันเคยเกิด 4-5 ปีขึ้นล่างพุ่นเนาะแต่ว่าแต่เมืองเวียงคําเฮานี่แม่นบ่ทันว่าท่านมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะ
1: ก็หากมันเกิดผิดปกติปีนี้
0: ผ่านมาก็มีผ่านมาก็มีเหตุการณ์น้ําเหม็นเน่าเสียล่ะมันมีกลิ่นเหม็นปะซนเสนอมาเนาะแล้วเฮาก็ไปตรวจเบิ่งคุณภาพน้ําว่าออกซิตกต่ําแล้วเฮาก็ระบายน้ํามาถึกช่วงพุ่นแล้วก็ปลาก็มันปลาก็บ่ทันได้ตายเนาะแต่ว่าชุดนี้น้ําก็บ่ทันได้มีกลิ่นเหม็นพอเท่าใดเนาะแต่มัน
1: มีสภาพปลาตายว่าซั่นซะ
0: นั่นแหละ
1: เจ้าและน้ําแจ้งนี่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่ว่าน้ําแจ้งนี่สายน้ําแจ้งนี่มีความสําคัญได้ตัวประชาชนอยู่เรียบตามน้ําแจ้งมีจักเมืองแน่ที่ผัวพันกับน้ําแจ้งนี่ดํารงชีวิตขึ้นได้ใด
0: ก็ถือว่าสายน้ําแจ้งนี่มันเป็นสายน้ําแจ้งที่ว่าไหลผ่านมาแต่เมืองพุ่นพูงมาหาเมืองเวียงคําป้องเซน้ํางืมเนาะป้องเซน้ํางืมของเมืองเฮาเนาะประชาชนที่อยู่สองเมืองพวกเขายีกระดิษฐิพันกับสายน้ำแจ้งนะและอันที่หนึ่งก็เป็นเขามีอ้างเก็บน้ำแจ้งเพื่อตัดเอาน้ำเขาเย็ดทำการผลิตเนาะในที่ทำการผลิตยามแรงเขาจะบริได้ระบายจะบริได้ปล่อยมันจะสลายมันจะเป็นน้ำยึงเนาะมันไล่มาที่เมืองคุณโฮงจะมายูอยู่ครอบเขตเมืองเวียงคำจุดปลาตายก็เป็นจุดที่น้ำไล่มาแล้วมายึงต่อใส่กับอันอ้างของพวกเขานี้เนาะอันที่สองมากับแต่ละปีเฮาวันอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าเฮาก็ได้มีการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติตรงสู่น้ําแจ้งเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ก็ประชาชนเฮาก็ได้เพิ่งพาอาศัยหาอยู่หากินตามลําแม่น้ําแจ้งนี้เนาะตัวนี้ติดพันกับ
1: เจ้าก็คือสายน้ําแจ้งเนี่ยมีความสําคัญหลายต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้นําเอาปลาที่บริโภคได้บริโภคแล้วก็จําหน่ายเพื่อนั้นค้ําประกันเสบียงอาหารเนาะภายในน้ําแจ้งนี้เส้นสายน้ําแจ้งนี้และเดี๋ยวนี้ก็เดือนพฤศ

0: แล้วเนาะกลางเดือนพฤษภาละสิใกล้เข้าเดือนมิถุนาเดือนกรกฎนี่ก็สิเป็นวันปล่อยสัตว์น้ําสัตว์ป่าสัตว์น้ํานี่แหละสัตว์น้ําแห่งชาตินี่แหละทั้งเมืองเวียงคําเฮากะมีแผนอยู่บ่เจ้า
1: ก็ทุกปีเมืองเวียงคําเฮาได้มีเหตุการณ์เนาะเอพีทีปล่อยปลาเนาะในวันปล่อยปลาแห่งชาติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้เฮาก็ได้มอบให้โครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเนาะก็เตรียมแผนการแล้วก็ซอก5จุดที่จะปล่อยปลาเนาะในวันดังกล่าวอันเนาะ
0: เจ้า
1: อยู่เนาะ
0: เจ้าส่วนใหญ่นี่มันสายน้ําแจ้งเมืองเวียงคําเฮานี่ปล่อยปลาประเภทใดได้ท่านที่เป็นนะปลาที่หายากบ่หรือว่าปลาที่เพื่อบริโภคค้ำประกันทรัพยากรหลายนี่ส่วนใหญ่ประเภทปลาหยัง
1: คือว่าเฮาปล่อยปลานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่เพื่อค้ำประกันทรัพยากรแล้วพวกปลานินปลาในปลาปากพวกปลาอินเดียพวกนี้เนาะโดดเนาะ
0: เจ้าระยะผ่านมาเฮาได้เอาใจใส่บ่แนะนําประชาชนในการหาปลาอยู่เขตสายน้ํานี่โดยเฉพาะเป็นการหาปลาแบบบ่ถูกวิธีเนาะการดับศูนย์บ่การหาปลาที่เอาไฟฟ้าช็อตแบบสิเฮาได้แนะนําประชาชนอยู่เขตพื้นที่นั้นคือแนวใดเพื่อเอาใจใส่แล้วก็ปกปักรักษาช่วยกัน
1: ถือว่าเฮาได้มีข้อตกลงของท่านเจ้าเมืองเนาะเว้าเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็โดยเฉพาะในเน้นเว้าเรื่องการหาปูหาปลาที่ให้มันถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเพื่อบ่ให้ดับศูนย์นั้นนอกจากนั้นในอ่างน้ําแข็งของเฮาในขอบเขต500750เมตรเนาะคือถึงประตู500เมตรลุ่มประตู250เมตรเฮาได้สร้างเป็นวังสงวนพันธุ์ปลาดอกเพื่อให้ปลามันเกิดแม่แพลูกไว้ประสนหาเนาะแล้วก็เฮาเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้มั่นลงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปคสเนาะลงติดตามกวดกาการหาปลาแบบดับศูนย์ตัวนี้เฮาได้เฮ็ดหน้าที่ตัวนี้เนาะแล้วก็ได้เผยแพร่ระเบียบต่างๆลงสู่พ่อแม่ประสนเนาะ
0: เจ้าเฮาก็ได้มีการเอาใจใส่คุ้มครองก็คือแนะนําให้โฆษณาประชาชนอยู่ภายในขอบเขตบริเวณเขตน้ําแจ้งของเมืองเวียงคําเฮานี่แหละเนาะให้พากันเอาใจใส่คุ้มครองปกปักรักษาช่วยกันบ่ให้ดับศูนย์ว่าซั่นซะเจ้าแล่นท่านเองเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เด้เฮาได้เน้นหนักประชาชนให้เอาใจใส่แนวใดในการทิ่มขี้เหงื่อหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนี่เฮาได้แนะนําประชาชนขึ้นได้บ่ในการปกปักรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอบเขตบริเวณน้ํานี
1: ่ตอนนี้เฮาได้มีนิติกรรมร่วมกฎหมายก็คือข้อตกลงตะกี้มันเป็นกฎระเบียบคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพย์ยังในตัวเมืองและชุมชนของเมืองคําเดี๋ยวนี้เฮาเปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงเนาะของท่านเจ้าเมืองได้บรรลุไว้ว่าเรื่องการมาตรการว่าเรื่องการเก็บเมียนขี้เหงื่อบ่ให้ทิ่มเศษขี้เหงื่อบ่ซิมซาบซัดตายลงแม่น้ําลําซีแล้วก็เว้าเรื่องการทําลายต้นไม้อยู่ตามแคแม่น้ําลําซีตัวนี้เฮาได้มีข้อกําหนดกฎระเบียบเฉพาะแล้วเฮาได้มีนอกจากนั้นเฮาก็ได้มีวางมาตรการต่อผู้ละเมิดเนาะอย่างดีเน
0: าะเจ้าและท่านเองอยากฝากถึงประชาชนคือแนวใดเจ้าในการเป็นเจ้าการเป็นหูเป็นตาในสภาพเหตุการณ์ที่มันผิดปกติอยากให้ประชาชนแจ้งคือแนวใดและก็ให้มีสติในการบริโภคคือในระยะที่มีสภาพบ่ปกติเนาะท่านเนาะคือก็คือการเอาใจใส่ในการบริโภคคือในอะไรเจ้า
1: ในสภาพการที่มันบ่ปกติแบบนี้แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนก็ขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนให้มีสติในการบริโภคเนาะชัดน้ําหรือปลาอยู่ในขอบเขตอาศัยน้ำแจ้งนับแต่เมืองคนโฮงมาฮอดปากน้ำเงือเมืองเวียงคำเฮานี้เนาะให้มีสติแต่เนาะระวังตัวจนกว่าว่าผลของการสรุปข้อมูลออกมาสิเป็นใดก็ขอฝากให้พ่อแม่ประชาชนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันเนาะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตรองน้ำแจ้งกระทาพบเห็นกรณีบุคคลเนาะหรือว่าบริษัทห้างห้านที่ทิ้มทิ้งเศษเรือลงซึ่งว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้านก็คืออำนาจการปกครองเมืองเอาเพื่อสิได้พร้อมกันแก้ไขให้มันทันเหตุการณ์
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการลงกวดกาติดตามสภาพน้ําเนาะอยู่เขตน้ําแจ้งของเมืองเวียงคําบนเขตรับผิดชอบของเมืองเวียงคํานี่ก็คือปัจจุบันนี้มันทางองค์การปกครองเมืองเวียงคําก็บ่ได้ปล่อยปละละเลยฮู้ข่าวปุ๊บก็ได้แจ้งภาคส่วนเกี่ยวของลงติดตามกฎกา ผลการที่ตามกฎการจะเป็นอะไรนั่นอาจจะมีผลแจ้งออกมาอะไรนั่นทางองค์การปกครองเมืองเวียงคำจะแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้ตื่นเนาะ
1: เจ้า
0: เอาก็ขอขอบใจท่านเตียงคำแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคำหลายๆเจ้าที่ได้เห็นเกียรติกับความในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้ผลเป็นดังใดรายการฮอบบ้านผ่านเมืองจะขอติดต่อท่านสัมภาษณ์ตื่นเนาะ
1: เจ้าขอบใจหลายด้วยความยินดีเจ้าขอบใจ
0: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านเตียงคำแสงสุริจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์ก็คือเว้าเรื่องสภาพเหตุป่าตายซึ่งเป็นผิดปกติจากธรรมชาติแหละป่าตายผิดปกติจากการตายแบบธรรมชาติเพิ่นก็ได้ฮู้ข่าวแล้วเพิ่นก็ได้ลงแต่งตั้งหน่วยงานวิชาเฉพาะลงไปติดตามกฎการสภาพอุกซี่ก็คือสภาพอากาศอยู่ในน้ำว่าเป็นคืนอะไรภายหลังกฎการแล้วเพิ่นก็ว่าเห็นว่ามีอุกซี่ต่ำอยู่ในระดับขอบเขตสภาพน้ำอยู่เขตนั้นเพิ่นจึงได้แจ้งหาภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปเก็บตำสภาพน้ำหันเพื่อไปวิเคราะห์วิจัยว่าเป็นสาเหตุย้อนยังตอนนี้พวกเขากระติดตามน้ำกันเนาะว่าสภาพน้ำอยู่ทางน้ำแจ้งเป็นย้อนยังและก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอยากฝากถึงประชาชนที่บ่ว่าแต่อยู่เขตบริเวณเมืองเวียงคำถ้าสายน้ำไหลไปทางใดถ้าเห็นว่ามีผิดปกติก็ให้แจ้งหาภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือองค์การปกครองบ้านองค์การปกครองบ้านแล้วจะแจ้งหาองค์การปกครองเมืองไปตามลำดับเพื่อให้ลงไปติดตามสภาพน้ำกันในระยะนี้เนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาของรายการพวกเขาไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าไอ้น้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ปากันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ปากันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังพวกเขาจะไปที่แขวงหัวพันไปล้มสายกับท่านคำแก้วอุ่นอนงหนุดประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันท่านจะมาฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงหัวพันเพิ่นจะจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงจะมีหยังแน่และเพิ่นเป็นหยังเพิ่นจึงมาอันกำหนดจัดเป็นสินค้าวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านคำแก้วอุ่นอนง
5: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองท่าน
5: เจ้าด้วยความยินดีด้วยความยินดี
0: อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเนาะว่าทั้งแขวงหัวพันเฮาได้มีการกำหนดการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงครั้งนี้มีความหมายสำคัญคืออะไรและจุดประสงค์เป็นอย่างจังจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงเจ้า
5: ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบใจมาทางยุคกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้สัมภาษณ์ข้าพเจ้านี้ครับถือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายข่าวกำลังลงข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงนี้ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแนะนำตัวก่อนเนาะข้าพเจ้าชื่อคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงหัวพันคือว่าข้าพเจ้ามาฮับพิศพในนามเป็นประธานสภาการค้าคือว่าได้3ปีฉะนั้นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานตัวนี้นี้คือว่าพวกเฮาได้หางหากะเขียมมาเป็นระยะ 3-4 เดือนผ่านมานี้ก็ว่าได้ตรงตกกับทางแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม แผนกการค้าและอุตสาหกรรมและทางสภาการค้าและทางสหพันธ์แม่นยิ่งแขวงโดยภายใต้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมมือของเยอรมันหรือว่าภาษาอังกฤษก็นะ MBMZ เนาะและสหภาพยุโรป EU นี้โดยผ่านโครงการพกพาภาษาและนำใส่ระบบนิเวศป่าไม้ศิวานันทพันธ์ในสปปลาวหรือว่า PROFEP นี้ถือว่าโครงการนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนงานในครั้งนี้นะอันนั้นอันนึงและอันที่2นี้แม่นวัตถุประสงค์ของงานของพวกเฮาหลักๆในวัตถุประสงค์นี่ก็เป็นเพื่อเป็นการนำใส่เครื่องป่าของดงแบบยืนยงแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตและก็ชุมชนได้นำเสนอและก็จำหน่ายสินค้าในการส่งเสริมการลงทุนการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องป่าของดงในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและก็มีการแข่งขันพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอันนั้นคือว่าวัตถุประสงค์หลักของพวกเรา
0: เจ้าและการจัดงานวางแสดงครั้งนี้พวกเขาได้กำหนดใส่วันที่เท่าใดและก็ได้มีห้องวางแสดงมีรายน้อยปานใดท่าน
5: คือว่าพวกเขากำหนดเอาเมื่อวันที่18หาวันที่22พฤษภาปี2016อยู่ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองใจกลางเมืองเสนอนี่คือว่างานวางแสดงครั้งนี้นี่ถือว่าบูธที่จัดลงมาวางแสดงมีทั้งหมดแม่นมีอยู่70บูธและ70บูธนี้แม่นมีอยู่24บูธและแม่นจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปลาฟองดงและสองมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุดมของแกงพันกับสามมาก็จะเป็นสินค้าเป็นสินค้าปิ้นออกนะเป็นประเภทอาหารเครื่องแห้งและก็การบริการนะถือว่าเราจะเอาสินค้าเครื่องปลาฟองดงนี่เป็นปัจจัยหลักในการนำเสนองานครั้งนี้เนื่องจากว่าแขวงพันพวกเรายังมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาฟองดงนั้นฉะนั้นสำหรับโครงการที่ให้ชื่นนั้นแมนเพิ่นจะให้ขึ้นใน6เมืองของแขวงพันแล้ว6เมืองของแขวงพันนี้แม่นเพิ่นเล็งใส่อยู่ใน5เครื่องนะสินค้าเครื่องปลาของดงเนาะอันที่1แม่นน้ําพึ่งอันที่2แม่นหัตถกรรมจักสานอันที่3มาแม่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์อันที่4มาแม่นใบไผ่สร้างหรือว่าใบสาดเนาะแต่อันที่5มาแม่นเฮ็ดโกแดงเนาะคือว่า5ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่แม่นโครงการเป็นผู้ให้ขึ้นใน6เมืองของแขวงพันฉะนั้นในนามที่เมืองเสนอเป็นเมืองเอกของแขวงพันนี้แม่นพวกเราจะจับอยู่ในเมืองเอกนี้แล้วเชิญเอาบรรดา6เมืองเข้ามาห่วมแล้วเติมใส่ผลิตภัณฑ์โอดอกของแขวงพันนี้ประกอบเขานำสำนักงานพวกเรามีทั้งหมดแม่นมีอยู่5วันครับมีอยู่5วัน
0: เจ้า
5: และสับเจ้าสับเจ้าขอลงเรื่องเกี่ยวกับภายใน5วันนี้ครับว่าพวกเราจะเฮ็ดหยังได้เนาะสำหรับวันที่1นี้วันที่1แม่นพวกเราจะเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเปิดพิธีทางการ
0: ตอนครับแค่ที่เราไปได้เลยครับวันที่1แม่นอย่างก่อทันวันที่1ที่เท่าไหร่ก
5: ็วันที่18หาวันที่18หาวันที่22พฤษภาคมปี2022เจ้าและสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับกิจกรรมนี้ภายใน5วันนี้เฉพาะวันที่1แม่นพวกเฮาเฮ็ดเฮาจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ทั้งเป็นการต้อนรับแขกทางภายในและต่างประเทศเนาะมื้อนั้นแม่นมื้อที่พวกเฮาพบปะกันเนาะพวกเฮาพบปะกัน
0: เจ้า
5: แล้วคือว่าอันนั้นเป็นมื้อที่1สําหรับมื้อที่2นี้แม่นพวกเฮาจะได้มีงานสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปลาฟองดงในการยกระดับสินค้าเครื่องปลาฟองดงให้ได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสนะเลิศจากการแข่งขันนวัตกรรมต้องสูงมูลค่าเพิ่มจากโครงการ PROFEPเพื่อมาเผยแพร่ให้แก่สังคมได้รับรู้ในนั้นก็สิแม่นเรื่องเฮ็ดโกแดงและเฮ็ดโกแดงแล้วกับทั้งน้ําเพิงเนาะเพื่อภาคเศร้าวันนี้สําหรับภาคบ่ายแม่นพวกเฮาจะดําเนินกิจกรรมการซื้อการขายแล้วตอนกลางคืนก็แม่นพวกเฮาจะมีศิลปะดนตรีเนาะแล้วก็ศิลปะพื้นเมืองละมาแสดงอันนั้นถือว่าเป็นคืนที่1และคืนที่2วันนี้สําหรับมื้อที่3นี้ตอนเช้าแม่นพวกเฮาจะจัดการแข่งขันแหลนมาราธอนระยะห่าง50กิโลออมตัวเมืองสำเหนือให้บรรดาแขกที่มาแต่ต่างแขวงได้ส้มเกี่ยวกับชื่อทัศน์ธรรมศาสตร์นี้ตัวเฉพาะแลนหาแลนมาราธอนห่ากิโลละ10กิโลนี้มันมีผู้สมัครเป็นจำนวนหลายเนาะคิดว่าอยู่ประมาณ400กว่าคนเข้ามาแข่งขันชนิดนี้รวมทางการนำเพิ่นก็ให้ความสนใจและสำหรับมื้อที่3นี้ภายหลังที่ แลนแข่งขันแล้วเนาะทุกคนกลับไปเงื่อนแล้วมันถือว่าพวกเขาจะมาฟังการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์รวมหมู่เนาะสหกรณ์รวมหมู่ในนั้นพวกเขาจะเล็งใส่เรื่องสหกรณ์กสิกรรมกับสหกรณ์การค้ารวมทั้งนวัตกรรม AI ยุคใหม่จากผู้ประกอบการที่มาแต่นครหลวงวิจันทน์
0: เจ้า
5: แต่กลางคืนเป็นพวกเขาไปสิมีกิจกรรมอีกเนาะเป็นนะความบันเทิงนี้บัดนี้สำหรับมือที่4นี้เมนมือที่ทางภาครัฐเนาะภาครัฐโครงการผู้ให้ทุนนั้นเมนจะขึ้นบรรยายบัดนี้นะจะขึ้นบรรยายให้การเสวนาและร่วมทั้งภาคธนาคารผู้ที่จะปล่อยเงินกู้ให้แก่ภาคธุรกิจนั้นแล้วก็ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อจะให้ไทยภาคธุรกิจ SME ขนาดน้อยขนาดกลางเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วสำหรับมื้อที่5มื้อสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแข่งขันหัตถกรรมจักสานแล้วก็เป็นการสาธิตไปหูจำนวนนึงแล้วแม่นพวกเฮาจะได้เชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการที่มาลงบูธน่ะขึ้นมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาได้เข้ามาร่วมงานนี่พวกเขาได้หยังแดแล้วพวกเขามีขอแนะนำหยังแดเนาะเพื่อพวกเฮาจะได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปอันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆของการจัดงานในครั้งนี้เจ้า
0: เจ้าโอ้กะแต่ละมื้อนี่มีความหมายความสำคัญหลายเนาะท่านเนาะเพราะว่าอย่างแต่ละหัวข้อก็เป็นตาหน้าสนใจเบิดว่าซั่นซะที่ติดพันเกี่ยวกับการยกสูงก็คือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของแขวงเฮาว่าซั่นซะเนาะท่าน
5: เจ้า
0: แล่นท่านสำหรับงานครั้งนี้นี่ท่านเห็นว่าถ้าว่าสำเร็จในระยะ5มื้อนี้เนาะมันจะเป็นผลดีในได้โตการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวง
5: เจ้าอันที่1สกอนเนาะอันที่1แม่นเฮ็ดให้บรรดาผู้ให้ทุนกับบรรดาแขวงเงินอื่นที่เขามาโหงานครั้งนี้นี่เขาจะได้เห็นว่าอันนี้จะเป็นงานข้างทำอิฐเนาะงานข้างทำอิฐในการวางแสดงสินค้าส่วนปลาคงดงและตลาดสีเขียวนี่ถือว่าเป็นงานข้างทำอิฐเลยอยู่ในประเทศลาวนี่ถือว่าแม่นแขวงพันธุ์เนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในปี2018นี่เป็นตัวไปสักอันนี้เป็นทางภาครัฐเอาเป็นตัวได้บทบาทในเรื่องนี้นี่เพราะว่าแขวงพันธุ์เขายังมีความอุดมสมบูรณ์ในเหลืองเขื่อนปลาของดงนี่เนาะอันนี้อันที่หนึ่งวันนี้อันที่สองนี้เพ้นให้สังคมได้รับรู้ว่าสินค้าเขื่อนปลาของดงนี่มันมีอะไรเด้ผ่านมาเขาอาจจะซื้อขายแต่ว่าบูว่าสินค้าเขื่อนปลาของดงนี่มันมาแต่ใสแล้วมีต้นสภาพมาแต่ใสเนาะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ให้ได้สังคมมาบูและอันที่สามอันนี้แมนเพ้นให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจว่าการที่เขาให้ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องปลาของดงนี้มันมีส่วนสำคัญในการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเฮ็ดให้เขาได้มาหุ้นจักว่าคู่ค่าคู่พัฒนาของเขานั้นมีภายใดเนาะอยู่ในงานแล้วพวกเขาจะได้มีโอกาสได้โอร่วมกันในรูปแบบของ business matching นี้และอันต่อมาสำคัญที่สุดก็มันเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่ในสังคมนี่โดยเฉพาะเหมือนนักเรียนผู้ปัญญาชนให้เข้าใจว่าอันนี้คือเหมือนสินค้าเชิงปลาของหลงที่มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่บอกพวกเขายังสามารถอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานพวกเขาสามารถสืบทอดได้นะอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของงานของเขาที่คาดว่าจะได้ครับในครั้งนี
0: ้โอ้เจ้าอันนี้ก็เป็นครั้งทำอิฐเกี่ยวกับการวางแสดงเครื่องปลาของดงของแขวงและก็ของประเทศอีกซะเนาะซึ่งนะท่านเองนี่อยากฝากถึงประชาชนคืนอะไรแน่
5: เจ้าใช่นี้ก็ขออันที่หนึ่งก็ขอฝากมายังสังคมที่กำลังรับชมรับฟังเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเชิงปลาของดงและตลาดสีเขียวแขวงพันธุ์ทางที่หนึ่งนี้ขอเชิญบรรดาท่านผู้ใดที่มีความสะดวกเดินทางเข้ามาห่วงแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงในงานในครั้งนี้นี้อันนี้ขอเชิญที่สุดเนาะบรรดาท่านผู้ใดที่อยู่ไกลเนาะแต่มีความสะดวกเนื่องจากว่าทางสายการบินของแขวงพันธุ์เนี่ยสะดวกแบบมือถึง2เที่ยวนี้ก็สามารถบินตรงลงมาได้และที่2นี้ก็ขอฝากให้ทางสังคมในการเผยแพร่เกี่ยวกับงานในครั้งนี้นี่ในรูปแบบที่มันสร้างสรรค์เพราะว่ามันเป็นงานที่พวกเฮาทักอนุรักษ์รักษาสินค้าไว้ให้คนลูกหลานเฮาในการบริหารจัดการสินค้าของปลาของดงให้มีความยินยงตลอดไปนะและอันที่3อันนี้ก็แสดงความขอบใจมาทางโครงการเนาะโครงการ GIZ Profab ทางผู้ที่ให้ทุนในการจัดงานในครั้งนี้นี้ถ้าพวกเฮาบ่มีทุนในการจัดงานเนี่ยก็พวกเฮาก็บ่สามารถเกิดในการกะเกียมงานในครั้งนี้ได้และอันสุดท้ายก็ขอฝากไปทางคนรุ่นใหม่ที่ ใหญ่โตมาถึงปัจจุบันนี่อาจจะบ่ทันได้ฮู้จักเกี่ยวกับเขื่อนป่าคลองดงนี่มันมีอะไรเนาะอยากขอเชิญชวนมาเบิ่งมาเห็นในรูปแบบของการสาธิตหรือว่าการอนุรักษ์โดยเฉพาะแม่นเรื่องสินค้าที่มันเป็นสินค้าโอดอกสินค้าที่มันเป็นเขื่อนป่าคลองดงที่พวกเฮากําลังอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นผู้สืบทอด
0: เจ้า
5: ขอบใจ
0: เจ้าเอาขอขอบใจท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันธลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาให้ฮู้เกี่ยวกับความหมายความสําคัญในการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปากของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ของแขวงหัวพันเจ้าเป็นเมื่อใดงานเปิดเป็นคืนเมื่อใดพวกเฮาสิขอติดต่อให้ท่านเข้าร่วมรายการตื่มเด้อ
5: เจ้าด้วยความยินดีด้วยความยินดีขอบขอบใจได้หลาย
0: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอภิวันวอมท้อนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
6: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
7: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใส่อีกได
6: ้แม่นซั่นบ
7: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
6: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจํานวนจํากัดอยู่ในธรรมชาติย่อมมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเฮาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
7: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
8: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซอนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกับมีรายการในมื้อนี้แม่นวันอังคารวันที่12พฤษภาคมศักราช2026เนาะกุ่งกับมือแฮม11คำจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะเพราะว่าวันจันทร์ท่านอาจารย์แสงฟ้าบอกละเอียดแล้วเด้มีรายการก็เลยบอกดอกซ่อนว่าบอกมีรายการละเอียดเด้แม่นมื้อใดวันเดือนปีใดจุลศักราชเท่าใดคริสตศักราชเท่าใดพุทธศักราชเท่าใดเนาะมีรายการพบกันในมื้อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้ออื่นอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้ายังจะเข้าร่วมสนทนาวันพุธและวันศุกร์ยัง2มื้อเด้อมีรายการคำศัพท์ที่มีความคล่องใจในการใช้ส่งหาดอกซ่อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685พบกับมีรายการในมื้อนี้เนาะหรือว่ามื้อใดก็ยาที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ่อนก็จะนำเอาบทความวิชาการบทความวิชาการเป็นการค้นคว้าของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าอาจารย์ที่สิทธิ์สอนวิชาภาษาลาวเว้ารวมกับแม่นบรรดาท่านที่เฮ็ดเวียกในคงเขตภาษาศาสตร์นี่แหละที่มีบทความวิชาการตีพิมพ์ออกในวารสารหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าเอกสารอื่นๆเนาะที่เป็นความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับเพิ่นมีรายการนำเสนอเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้ก็จะนำเสนอบทความวิชาการของอาจารย์คำมณีดวงวิไลวรรณดวงไววันเนาะขออภัยอาจารย์คำมณีดวงไววันในหัวข้อคำยืมแต่ละประเภทคำทีไส้ในภาษาลาวสำหรับบทความดังกล่าวดอกซ่อนก็อ่านแล้วเนาะก็เห็นว่าเป็นตาสนใจมีรายการเนาะได้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อกับเรียกงานด้านภาษาศาสตร์ก็เลยอยากจะนำมาสนทนานำมาแลกเปลี่ยนสุภมีรายการได้รับฟังเนาะในบทความดังกล่าวได้เสนอไว้ว่าภาษาลาวนี่เป็นภาษาหนึ่งที่มีประวัติการกำเนิดมาแต่ดดนานได้รับการขยายตัวด้านปริมาณของคำศัพท์และการใช้เพื่อสร้างถ้อยคำสำนวนเลื่อยมาภาษาลาวมีคำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี้ได้เกิดขึ้นพอมีการเสริมสร้างปกปักรักษาและนำใช้การเสริมสร้างที่ปรากฏเห็นเด่นชัดนั้นคือการสร้างคำโดยวิธีแผงเสียงแปลงเสียงในคำพาให้เกิดเป็นคำใหม่ขึ้นและวิธีการนำคำมาประกอบเข้ากันให้เป็นคำใหม่ในขบวนการแบบนี้ก็ได้มีการรับคำที่จำเป็นจากภาษาอื่นเข้ามาใช้ตามแต่ละสมัยที่ต้องการสำหรับการสื่อสารสัมพันธ์กันสำหรับการปกปักรักษานั้นจะเห็นได้จากระบบคำที่มีในภาษาลาวคือคำพื้นฐานต่างๆซึ่งแมนคำเข้าคำกุ๊กในภาษาลาวก็ยังรักษาและใช้กันมาอย่างสม่ำเสมอทั้งให้ฐานะเป็นคำที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพร้อมนี้คำใดๆที่มีในภาษาลาวจะเป็นคำเข้าหรือคำที่หับมาจากภาษาอื่นแต่ข้าวใดๆเมื่อเอามาใช้อยู่ในภาษาลาวก็จะหับว่าเป็นคำของภาษาลาวคำเหล่านี้จะได้รับการนำใช้ตามระบบเสียงระบบความหมายระบบไวยากรณ์และมันได้มีภารกรรมคือคำทั่วไปที่มีในระบบสังคมภาษาจึงถือว่าเป็นคำลาวเป็นสมบัติแห่งภาษาลาวการที่เฮายืมคำจากภาษาอื่นมันก็มีความจำเป็นย้อนความขาดเขินความบ่เพียงพอด้านคำศัพท์ในยุคสมัยนั้นคำที่รับมาจากภาษาต่างๆได้แสดงถึงความต้องการและรับจากภาษานั้นๆบรรดาคำที่รับมาทั้งหมดมีค่าแสดงขออภัยบรรดาคำที่รับมาทั้งหมดมีค่าแสดงถึงสิ่งที่เฮาบ่เพียงพอฉะนั้นการศึกษาการรับคำจากภาษาอื่นจึงมีความหมายอย่างหลวงหลายจะเพิ่มให้คุณประโยชน์แก่สังคม
และวัฒนธรรมอีกด้วยการทับเอาคำจากภาษาอื่นมาสู่ภาษาลาวก็ควรคำนึงก่อนว่าจะมาเพิ่มหรือทำลายทรัพย์สมบัติทางภาษาของตนการซอกฮู้คำยืมในภาษาลาวนี้เพื่อให้เฮาฮู้และให้เฮาเข้าใจคำยืมที่ใช้ในแต่ละประเภทคำพร้อมกันนั้นก็จะฮู้คำศัพท์ที่เฮายืมมาใช้นั้นมาจากภาษาใดๆในบทนี้เนาะจะเสนอฮิปโฮมคำยืมจากปึ้มวัจนานุกรมภาษาลาวของท่านทองคำอ่อนมณีสอนเป็นลักษณ์พร้อมกันนั้นยังมีปึ้มการศึกษาคำยืมในภาษาลาวของอาจารย์สมแสงเสญวงศ์สำหรับคำยืมที่จะเสนออยู่ในบทความนี้แม้นเอาเฉพาะแต่คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศเนาะโดยบ่นับเอาคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและจะเลือกเอาคำยืมที่มักใช้หลายอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศที่จะมานำเสนอมีคำยืมจากภาษาจีนเขมรไทยฝรั่งอังกฤษและภาษาเวียดนามวิธีการนำเสนอคำยืมในแต่ละประเภทคำในบทความนี้จะคัดเลือกเอาคำยืมมาจัดเป็นประเภทคำในแต่ละภาษาใส่ตารางตามลำดับตัวอักษรและจัดตามกลุ่มตามความเหมาะสมในแต่ละประเภทคำพร้อมกันนั้นก็จะเลือกเอาคำยืมจำนวนหนึ่งมาสร้างเป็นประโยคเพื่อให้ฮู้ความหมายและการนำใส่ให้แจ้งขึ้นน้อมในรายการคำยืมนี่หมายถึงเอาคำที่มาจากภาษาอื่นโดยบ่นับคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทางนี้ก็ย้อนว่าสมัยนี้มีการร่วมมือพัวพันมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการค้าเนาะวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางจึงเหตุให้มีการยืมคำศัพท์ของกันและกันการยืมคำนี่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งในขบวนการของภาษาซึ่งปรากฏการณ์นี้มีในทุกศาสตร์ทุกภาษาการยืมคำเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่เป็นระบบอยู่ในตัวของภาษาได้คือความต้องการคำให้มีเพียงพอเพื่อการสื่อสารในสังคมและการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันและกับภายนอกผ่านเวลายาวนานซึ่งต่างชาติต่างภาษากันปรากฏการณ์นี้หมายถึงการที่คนชาติใดหนึ่งรับเอาคำหรือลักษณะทางภาษาบางอันของภาษาอื่นเข้ามาใช้ในภาษาตนในทางวิชาการเนาะเอิ้นขบวนการนี้ว่า word borrowing หรือว่า loan word มีรายการมีความหมายว่าการยืมคำแต่ในบางภาษาใช้คำว่าการรับคำเพราะว่าแต่ละคำที่ได้จากภาษาอื่นมาสู่ภาษาตนนั้นเป็นขบวนการที่เจ้าของภาษาเป็นฝ่ายต้องการและสมัครใจรับเอาคำนั้นเข้ามาหรือตามความจำเป็นซึ่งได้ความหมายกว่าการใช้คำว่ายืมเมื่อรับมาแล้วคำเหล่านั้นก็ถูกนำใช้ในขบวนการของภาษาผู้ยืมโดยมีความประสงค์หรือกำหนดจะส่งคำนั้นคืนให้ภาษาที่ถูกรับมาหรือและใช้คำว่ายืมนั่นเนาะก็เหมือนกับว่ามีกำหนดที่จะต้องส่งคืนได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็บ่ได้ส่งเนาะมีรายการฟังขึ้นอีกเทื่อนึงเมื่อรับมาแล้วคำเหล่านั้นก็ถูกนำใช้ในขบวนการของภาษาผู้ยืมโดยมีความประสงค์หรือกำหนดจะส่งคืนคำนั้นให้ภาษาที่ถูกหับมาและใช้คำว่ายืมก็เหมือนกับว่ามีกำหนดที่จะต้องส่งฉะนั้นในบางภาษาจึงมักเอิ้นว่าการหับคำจึงเหมาะสมกว่ากับการใช้ว่าการยืมคำเพราะว่าบ่มีกำหนดส่งนั่นเองเนาะมีรายการซึ่งหมายความว่ายืมและรับจะให้ความหมายต่างกันต่อกับการเอาคำจากภาษาอื่นมาสู่ภาษาตนคำยืมนี่หมายถึงคำที่รับจากภาษาหนึ่งมาใช้อีกภาษาหนึ่งโดยวิธีทายเสียงและทอดตัวอักษรคำยืมนี่หมายถึงคำภาษาใดหนึ่งที่มาจากภาษาอื่นโดยเอามาใช้ทางคำซึ่งการออกเสียงอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเล็กน้อยแต่การเขียนจะเขียนเป็นภาษาของประเทศตนจากทัศนะที่ได้เสนอมาเมื่อกี้เนาะมีรายการสามารถสรุปได้ว่าคำยืมหมายถึงคำที่หับมาจากภาษาอื่นที่คนในชาติหนึ่งได้ยอมหับเอาคำหรือลักษณะภาษาบางอันของภาษาอื่นเข้ามาใช้ในภาษาของตนโดยวิธีออกเสียงและถอดตัวอักษร
ซึ่งการออกเสียงอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการจำแนกคำยืมในแต่ละประเภทคำในภาษาลาวจึงอิงใส่ทฤษฎีในปื้มไวยากรณ์ของท่านภูมิวงวิจิตซึ่งเพิ่นแบ่งคำเว้าในภาษาลาวออกเป็น7ประเภทคือคำนามคำแทนนามคำกรรมะคำคุณนามคำเสื่อมคำต่อและคำอุทานการเสนอในบทความนี้แม้จะเสนอเพียงแต่3ประเภทคือคำนามคำคุณนามและคำกรรมะหรือว่าคำกิริยาเนาะมีรายการส่วนคำแทนนามคำเสื่อมคำต่อและคำอุทานนี่บ่ปรากฏเห็นฉะนั้นจึงจะได้เสนอแต่3ประเภทคำคือคำนามคำคุณนามคำกรรมะหรือว่าคำกิริยาสำหรับคำยืมที่สามารถเก็บกรรมมาได้รวมทั้งหมดมี150คำในนั้นมีคำนาม104คำคำกรรมะหรือว่าคำกิริยา41คำและคำคุณนามมีเพียงแต่5คำเท่านั้นซึ่งว่ารายละเอียดจะเสนอคือแนวนี้เนาะ1คำนามคำยืมที่เป็นคำนามต่อไปนี้เป็นการรวบรวมบรรดาคำนามที่รับมาจากภาษาจีนภาษาเขมรภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามซึ่งมีคำพื้นฐานและคำที่คาดว่าภาษาดังกล่าวได้รับมาจากภาษาอื่นอีกทอดหนึ่งแล้วลาวรับจากภาษานั้นและจะเขียนคำอ่านด้วยอักษรลาวในนี้เพื่อให้มีความสะดวกในการจำแนกคำยืมประเภทนี้จึงจัดเป็น7กลุ่มคือ1กลุ่มอาหาร2กลุ่มพักและหมากไม้3กลุ่มเครื่องดื่ม4กลุ่มเครื่องใช้สอย5กลุ่มคน6กลุ่มสัตว์และ7จะจัดเป็นกลุ่มอื่นๆโดยอิงใส่ความหมายของบรรดาคำนามที่หิบโฮมมาได้มีทั้งหมด104คำเนาะซึ่งว่าเสนอไว้ในแต่ตารางนี่เป็นละเอียดมีรายการแต่ว่าดอกซ่อนจะอ่านให้มีรายการฟังตาตารางที่1นี่เสนอเป็นคำยืมที่เป็นคำนามที่มาจากภาษาจีนรวบรวมได้ทั้งหมดมี38คำคือกลุ่มอาหารเนาะทำอิดนี่ดอกซอนเบ้าแมนกลุ่มเป็นคำนามที่ยืมจากภาษาจีนจัดอยู่กลุ่มอาหารอันที่2ซีเบ้าแมนความหมายมีทั้งหมดอยู่8คำกลุ่มอาหารนี่นะกล้วยจับซื้ออาหารชนิดนึงที่เฮ็ดจากแป้งหรือข้าวเกาเหลาซื้อแกงชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารจีนซีอิ๊วน้ำปรุงรสชนิดหนึ่งเต้าหู้แมนที่เฮ็ดมาจากถั่วเหลืองเนาะมีรายการเต้าหวยแมนน้ำนมถั่วเหลืองพาโลซื้ออาหารชนิดหนึ่งมีแป้งข้าวเฮ็ดเป็นเส้นแล้วตากให้แห้งใส่ปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่างตุ๋นหนึ่งแบบจีนหรือเอาสิ่งเป็นอาหารใส่ในภาชนะแล้วข้างถึงเต่าเพื่อให้สุกอันนี้แมน8คำจัดอยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มอาหารซึ่งเป็นคำยืมจากภาษาจีนอันนี้แมนยังเสนอเป็นคำยืมจากภาษาจีนเนาะซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเมื่อกี้แมนกลุ่มอาหารบัดนี้กลุ่มผักและหมากไม้กะลำแมนผักกะลำปีซาลี่แมนหมากไม้ชนิดหนึ่งกวงตุ้งแมนซื้อของผักชนิดหนึ่งเอิ้นว่าผักกวงตุ้งปรากฏเห็นแต่3คำนี้ได้กุ้งผักและหมากไม้เครื่องดื่มบัดนี้กุ้งเครื่องดื่มมีแต่คำเดียวคือคำว่าซาซาใส่น้ำห้อนเพื่อดื่มบัดนี้กุ้งเครื่องใส่มีกุยเฮงเสื้อชนิดหนึ่งมีถุงจกบ่มีใบคอเก้แปลว่าของที่เฮ็ดเทียมเจี้ยก็ทับซับเลยเนาะเจี้ยเขาก็ใส่เดี๋ยวนี้ตู้สิ่งสำหรับเมียนเครื่องของตะเกียงกองไฟกองใต้ไฟชนิดหนึ่งที่ใส่น้ำมันเตียงห้านที่เฮ็ดเป็นบอนนั่งหรือว่าบอนนอนโถของปั้นที่เฮ็ดด้วยดินเหนียวมึกแม่น้ำมึกเอี้ยมผ้าบางเอิกเพื่อกันเปื้อนบางเทื่อนี่ก็ได้ยินเสียงได้ยินออกเสียงเป็นเอี้ยงเนาะมีรายการแต่ว่าคำเดิมแม่นเอี้ยมสระเอี้ยมออเอี้ยมไม่โถเอี้ยมอังโลเตาไฟที่ปั้นด้วยดินเผายกไปมาได้บางท้องถิ่นกับพัดเอื้นเตาโลเนาะเป็นเสียงที่เพี้ยนมาอีกอันนี้มันกลุ่มเครื่องใช้บัดนี้กลุ่มค้นบัดนี้นะมีเต้าแม่นลูกเต้าหั่นขุนผู้ที่เป็นเจ้าแห่งเมืองเจ้านายเพียแม่นผู้ที่เป็นเจ้าแห่งถิ่นบัดนี้กลุ่มอื่นๆเนาะมีคำว่าแคว้นพันธสัญญาควบบอร์เดอร์แคว้นหมายถึงเขตถิ่นฐานเซ
วงสกุลสางบนกิบเมียนเครืองยี่ห้อเป็นเครื่องหมายการค้าตาแสงเป็นเขตปกครองเต็งเป็นเครื่องสร้างน้ำหนักมีลูกตุ้มปุ๋ยฝุ่นที่ใส่ให้พืชหรือว่าพักผนังฝาที่ก่อด้วยแนวแข็งเส้นว่าดินเหนียวหินหรือว่าดินจีหุ้นส่วนหรือว่าพูดที่ลงทุนเท่ากันหรือลายน้อยต่างกันในการค้าหรืออื่นๆเนาะนี่เป็นกลุ่มอื่นๆแล้วก็ยังมีหวยการพนันสนิดหนึ่งหนังสือตัวเขียนที่ใส่น้ำหมึกหุ้นส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าจากตารางที่ได้เสนอบางกี้เนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าประเภทคำนามที่ยืมจากภาษาจีนมี6กลุ่มคือได้เสนอไปบางกี้แล้วคำยืมประเภทนี้มีหลายกว่ากลุ่มอื่นๆเนาะโตมาก็แม่นกลุ่มเครื่องใช้กลุ่มอาหารคนกลุ่มผักและหมากไม้คำยืมดังกล่าวนี้มีบทบาททางสังคมหลายเนาะเพราะว่าเฮ็ดให้สังคมฮู้คำที่ยืมมานั้นสามารถซื้อความหมายให้กับสิ่งใดนึงเช่นว่าคำว่ามีซื้อความหมายให้ฮู้ว่านั่นแม่นอาหารซาลี่ซื้อความหมายให้ฮู้ว่านั่นแม่นหมากไม้น้ำซาซื้อความหมายให้ฮู้ว่าแม่นเครื่องดื่มเตียงซื้อให้ฮู้ว่าแม่นเครื่องใช้บัดนี้คำยืมที่เป็นคำนามจากภาษาคาเม่รวบรวมได้ทั้งหมด8คำกลุ่มที่1แม่นกลุ่มคนซะเลยคนผู้ที่ฆ่าซึกจับตัวได้ตำรวจเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบเนาะแล้วกลุ่มอื่นๆแบบนี้นะสะพังแม่นสะน้ำหนองน้ำเขาก็ใส่ว่าหนองสะพังเล่นหรือว่าก็เลยสะพังหม้ออย่างนี้นะโอ้ยังมีหลายอีกได้มีรายการที่ใส่คำว่าสะพังที่แปลว่าสะน้ำหนองน้ำนี่นะก็อาจจะมีที่มาเนาะถนนหมายถึงหนทางหรือว่าทางทะเลแม่นน้ำที่กว้างใหญ่ผักกายแม่นดาวเพชรหรือว่าแสงสว่างด้วยดาวประกายพายุแม่นลมแห้งระเบียงแม่นส่วนหนึ่งของเฮือนที่อยู่ทางหน้าเฮือนจากตารางที่เสนอมาเห็นว่าคำยืมประเภทคำนามที่มาจากภาษาคาเม่มีแต่2กลุ่มเนาะคือกลุ่มคนและกลุ่มอื่นๆส่วน5กลุ่มคือกลุ่มอาหารกลุ่มผักหมักไม้กลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องใช้สอยกลุ่มสัตว์แม่นบ่ปรากฏเห็นถึงคำดังกล่าวบ่ได้นอนอยู่ใน5กลุ่มนั้นแต่พวกมันก็มีบทบาททางด้านสังคมหลายเช่นกันพอคำยืมดังกล่าวสามารถเป็นสิ่งบ่งบอกหรือว่าสื่อความหมายให้สังคมรับรู้ได้ถึงมโนภาพในความหมายว่าคำดังกล่าวหมายถึงหยังเช่นคำว่าตำรวจหมายถึงคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความสงบทะเลมีความหมายว่าแม่น้ำที่กว้างใหญ่พายุมีความหมายว่าลมแห้งถนนหมายถึงหนทางที่ใช้ในการไปมาหากันและอื่นๆเนาะบัดนี้คำยืมที่เป็นคำนามมาจากภาษาไทยรวมๆได้มี8คำกุ้มอาหารเขียบกุ้งเนาะซื้อขนมสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยกุ้งใส่โกกหมายถึงใส่อัวยำหมายถึงยำสลัดหรือว่าต้มยำกุ้มอื่นๆนี่จะมีสีส้มแม่นสีมะเกี้ยงซอสหอยเป็นเครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่งสุดหมายถึงหมวดจุตอนประเด็นเนาะข้อความที่สำคัญที่ยกขึ้นมาพิจารณารถติดแม่นรถอังคำยืมประเภทคำนามที่มาจากภาษาไทยเห็นว่ามีได้2กลุ่มคือกลุ่มคำอื่นๆและกลุ่มอาหารส่วนกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องใช้สอยกลุ่มผักกลุ่มหมากไม้กลุ่มคนกลุ่มสัตว์บ่ปรากฏเห็นคำดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญทางสังคมเช่นคำว่าใส่กอกจะสื่อให้ฮู้ว่าแม่นอาหารอย่างนึงที่สามารถกินได้คำว่ารถติดจะสื่อให้ฮู้ว่ารถอังหรือเฮ็ดให้การสัญจรหันติดขัดสุดก็หมายถึงจุมวดหรือตอนได้อื่นๆเนาะบัดนี้คำยืมที่เป็นคำนามมาจากภาษาฝรั่งรวมๆได้มี26คำกลุ่มที่1แม่นกลุ่มผักและหมักไม้การสหมายถึงหัวการสคำดื่มแม่นตัวโลหันลีนในหนมมีรายการแต่ว่าในภาษาเฮาแม่นใส่การสธรรมดาบ่ได้หันลีนสลัดผักสนิดหนึ่งใบคือผักกาดแต่ว่าเกี้ยงบางพลอยมีสีเขียวอ่อนเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสีแล้วเด้มีรายการเลยมีฮอดสีแดงสีสิ่วเนาะเครื่องวันนี้กลุ่มเครื่องดื่มกาเฟ่แม่นน้ำกาเฟ่เบียร์กับแม่นน้ำเมาอย่างหนึ่งกลุ่มเครื่องไส้แก๊สเนาะหมายเข้ามาหีบห่อของขวัญกีตาร์เครื่องเสพซื้อกีตาร์การวัดอย่างหมายถึงการวัดนั่นแหละทับซับเลยโซฟากับแม่นตังนุ่มบาโลถุงใส่เครื่องสำหรับเป้บิดงกล่องใส่น้ำดื่ม
ปียโนเครื่องเสพซื้อว่าเปียโนปียโนเฮาก็ทับซับเลยเนาะบัดนี้กลุ่มคนบัดนี้นะโซเฟอร์หมายถึงคนขับรถแต่ว่าบางเทื่อก็ใช้เป็นทับซับเลยได้การาสถานที่ซ่อมแปลงพาหนะต่างๆกูดังสร้างสำหรับเมียนเครื่องบางเทื่อนี่ได้ยินเสียงเพี้ยนแม่นกูดังเนาะกอมมังโดทหารหรือว่าตำรวจในกลุ่มที่คัดเลือกเป็นพิเศษกงสุลแม่นการคุ้มครองคนเข้าออกประเทศเคมีศึกษาเกี่ยวกับท่านต่างๆคิวแม่น

และอุตสาหกรรมเนาะประเภทคำนามที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเฮาสังเกตเห็นมีหากลุ่มเนาะมีพักและหมักไหมกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องไส้กลุ่มคนและอื่นๆกลุ่มที่ปรากฏเห็นหลายก็แม่นกลุ่มอื่นๆต่อมาก็แม่นกลุ่มเครื่องไส้เครื่องดื่มเนาะและหน่อยก็โมแม่นกลุ่มพักและหมักไหมส่วนกลุ่มอาหารและกลุ่มสัตว์แม่นบ่ปรากฏเห็นคำยืมดังกล่าวมีบทบาทสำคัญทางด้านสังคมเช่นว่าการถหรือว่าการรถเนาะที่เฮาใช้จะสื่อความหมายให้ฮู้ว่าแม่นผักสนิดนึงที่เฮาสามารถเอามาแต่งเป็นอาหารเบียร์แม่นเครื่องดื่มสนิดนึงบีดงแม่นเครื่องไส้เหล่านี้เป็นต้นคำยืมที่เป็นคำนามที่มาจากภาษาอังกฤษบัดนี้รวมๆได้ทั้งหมดมี20คำกุ้มอาหารเค้กขนมสนิดนึงสปาเกตตี้ซื้ออาหารอิตาลีสนิดนึงเห็ดจากแป้งสาลีเส้นกลมๆเส้นเป๋หรือว่าเส้นรูปแบบอื่นก็มีเนาะคล้ายคือกับข้าวปุ้นแต่ว่าใหญ่กว่ากลุ่มเครื่องไส้คอมพิวเตอร์แต่เวลาเว้าหรือออกเสียงเป็นคอมพิวเตอร์ได้มีรายการมีเสียงไม่โทอยู่พยางค์สุดท้ายแต่ว่าเวลาสะกดเนาะหรือว่าเวลาเขียนนะเป็นเสียงสามัญหมดเลยบ่แม่นแต่คำนี้นี่โตโยต้าพราซ่ามีเสียงวรรณยุตแต่ความจริงแล้วเขียนเป็นเสียงสามัญบ่มีไม้หยังบ่มีวรรณยุตเนาะคอมพิวเตอร์เต้นผ่าเต้นเนาะเฮาก็ใช้ทับซับคือกันอันนี้น่ะที่อาศัยย้ายไปย้ายมาเสาเฮ็ดด้วยโลหะมุงด้วยผ่าหนามีสายเข็งสายเหล็กเมธงหนังสือที่ส่งไปทั้งไปรษณีย์หรือว่ายานพาหนะประจำทางเส้นว่ารถเมเนาะบัดนี้กุมค้นบัดนี้สุลต่านพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามศิวิไลความเจริญหรือว่าเจริญบัดนี้กุมอื่นๆเด้อกลุ่มอื่นๆนี่มีเกมเครื่องดื่มสนิดหนึ่งเกียร์รถนี่ก็ใส่ทับศัพท์เนาะกีตาร์เครื่องดนตรีสนิดหนึ่งทับศัพท์คือกันคลินิกห้างขายยาและบอลปิ้นปัวคนเจ็บคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีคอลัมน์แมนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออื่นๆอันนี้เขาก็ใส่ทับศัพท์คือกันสปอร์ตการกีฬาการเล่นกีฬาคนที่มีน้ำใจเสียสละสปริงเหล็กลวดใส่เสื้อที่หดและยืดออกได้โซเดียมแฮธาตุอย่างหนึ่งน้ำเบอร์เป็นเสียงสามัญน้ำเบอร์แต่ว่าบางเทื่อได้ยินออกเสียงเป็นน้ำเบอร์เนาะแต่ว่าเสียงสามัญเด้อน้ำไม่โทแท้เบอร์หมายเลขหรือว่าป้ายเนาะประเภทคำนามที่เขายืมมาจากภาษาอังกฤษจะสังเกตเห็นว่ามี5กลุ่มเนาะกลุ่มอาหารกลุ่มพักกลุ่มหมักไหมกลุ่มเครื่องไส้กลุ่มคนและกลุ่มอื่นๆกลุ่มที่ปรากฏเห็นหลายสุดก็แม่นกลุ่มอื่นๆต่อมาก็แม่นกลุ่มเครื่องไส้ส่วนกลุ่มพักหมักไหมและกลุ่มอาหารมันมีน้อยเท่ากันเลยส่วนกลุ่มที่บ่ปรากฏเห็นเลยมีกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มสัตว์คำยืมดังกล่าวมีบทบาททางด้านสังคมเพราะเฮ็ดให้สังคมฮู้ความหมายแทนสิ่งนั้นว่ามีความหมายแนวใดเช่นว่าเค้กก็หมายถึงขนมหวานสักนิดนึงรถเมล์ก็หมายถึงพาหนะสักนิดนึงยังมีคำว่าสปอร์ตเนาะก็หมายถึงกีฬาจังซี่มีรายการวันนี้คำยืมที่เป็นคำนามมาจากภาษาเวียดนามรวมๆได้3คำคือแนวนี้กุ้มอาหารบันกวนซื้ออาหารสนิดนึงบันเซลซื้ออาหารสนิดนึงเฟอร์ซื้ออาหารแนวนึงเฮ็ดด้วยแป้งเป็นเส้นจากการสังเกตตารางนี่ก็เห็นว่าประเภทคำนามที่ยืมมาจากภาษาเวียดนามมีเพียงแต่กลุ่มอาหารเพียงกลุ่มเดียวเนาะส่วนกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มผักและหมักไหมกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเครื่องไส้กลุ่มอื่นๆแม่นบ่ปรากฏเห็นคำยืมดังกล่าวก็มีบทบาททางด้านสังคมพอเป็นซื้อเอื้อนให้แก่อาหารเช่นว่าบันกวนบันแซวเฟอเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นเนาะประเภทคำนามที่ยืมมาจากภาษาจีนภาษาเขมรภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามอยู่ในนี้ที่ปรากฏเห็นหลายก็โมแมนคำยืมมาจากภาษาจีนมีฮอด38คำต่อมาแมนคำยืมที่มาจากภาษาฝรั่งมี16คำภาษาอังกฤษมี21คำภาษาเขมรมี8คำภาษาไทยมี8คำหน่อยก็โมแมนภาษาเวียดนามมีเพียงแต่3คำเท่านั้นคำนามดังกล่าวส่วนหลายแมนเว้าถึงเครื่องไส้เครื่องดื่มคนสัตว์ในนั้นเว้าถึงหลายก็โมแมนเครื่องไส้และอาหารคำยืมดังกล่าวมีบทบาททางสังคมคือเป็นสื่อเอื้อนให้กับคนกับสัตว์และวัตถุสิ่งของเนาะมีอะไรกัน

อันนี้มดประเภทที่หนึ่งแม่นคำนามอันนี้ประเภทคำเดียวใดมีหลายกันเพียงแต่คำนามยังในบทนี้นี่เสนอ3ประเภทคำเนาะต่อไปนี้จะเสนอคำคุณน้ำแล้วก็คำกรรมะหรือว่าคำกิริยาแต่มาให้ทานพักผ่อนฟังเพลงจากทางรายการ1เพลงเพราะว่าย่านเวลาบ่พอเอาฟังเพลงหนึ่งก่อนเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยพบกัน

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่มื้อนี้บ่มีอาจารย์แสงฟ้ามีแต่ทอกซ้อนมาพบกับมีรายการเนาะเสนอบทความวิชาการของอาจารย์คำมณีดวงไววันในหัวข้อคำยืมแต่ละประเภทคำที่ใช้ในภาษาลาวเมื่อกี้นำเสนอไปแล้วประเภทคำนามบัดนี้สืบต่อประเภทที่2คำคุณนามเนาะมีรายการเพราะว่าจะเสนอให้มันหมดภายในมื้อนี้ได้นี่ยังอีก 2-3 หน้าประเภทที่2คำคุณนามคำยืมที่เป็นคำคุณนามต่อไปนี้เป็นการรวบรวมบรรดาคำคุณนามที่รับมาจากภาษาจีนภาษาคำแม่ซึ่งมีคำพื้นฐานและคำที่คาดว่าภาษาดังกล่าวได้รับมาจากภาษาอื่นอีกทอดหนึ่งแล้วลาวเฮารับมาจากภาษานั้นและจะเขียนขออภัยและจะเขียนคำอ่านด้วยอักษรลาวคำยืมประเภทนี้บ่จัดเป็นกลุ่มเนื่องจากคำยืมประเภทนี้นี่มีน้อยเนาะบัดนี้เสนอคำคุณนามที่รับมาจากภาษาจีนมีเพียงแต่2คำเท่านั้นมีรายการมีคำว่าซวยหมายถึงโชคให้เฮงมันมีลาบหรือว่ามีโชคเนาะเป็น2คำที่มีความหมายกลุ่มกันข้ามกันอันนี้เป็นประเภทคำนามที่รับมาจากภาษาจีนมีซวยโชคให้เฮงมีลาบมีโชคบัดนี้คำคุณนามที่รับมาจากภาษาคาเม่ก็รวมๆได้มีเพียงแต่3คำเท่านั้นสะอาดแม่นบริสุทธิ์เสาะใสบ่เปื้อนเปื้อนระเบียบแม่นเฮ็ดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไพเราะแม่นม่วนเด้ผู้ใดที่ข้องใจว่าคำนี้เอาฮับมาจากภาษาไทยบ่แม่นเด้เอาฮับมาจากภาษาคาแม่ไทยก็ฮับจากภาษาคาแม่คือกันเป็นคำที่ใช้รวมกันเนาะคำยืมประเภทนี้ปรากฏเห็นแม่นมีหน่อยมีเพียงแต่คำยืมที่มาจากภาษาจีนและภาษาคาแม่เท่านั้นส่วนคำยืมที่มาจากภาษาฝรั่งอังกฤษภาษาไทยภาษาเวียดนามบ่ปรากฏเห็นคำยืมดังกล่าวมีบทบาททางด้านสังคมเฮ็ดให้เฮาให้คนในสังคมนี้รับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะอาการของคนของสัตว์และของวัตถุสิ่งของประเภทที่3บัดนี้นะประเภทที่3นี่แม่นคำกรรมะหรือมีซื้อเอื้อนอีกอันนึงแม่นคำกิริยาเนาะคำยืมที่เป็นคำกรรมะต่อไปนี้เป็นการรวบรวมบรรดาคำกรรมะที่รับมาจากภาษาจีนภาษาคาเม่ภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งมีคำพื้นฐานและคำที่คาดว่าภาษาดังกล่าวรับมาจากภาษาอื่นอีกทอดนึงแล้วลาวรับจากภาษานั้นและจะเขียนคำอ่านด้วยอักษรลาวในนี้เพื่อความสะดวกในการจำแนกคำยืมประเภทนี้จึงแบ่งออกเป็น4กลุ่มมีกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคนกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นสัตว์กลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนและสัตว์กลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์วัตถุซึ่งการจัดแบ่งกลุ่มนี้มันอิงใส่หน้าที่และความหมายของบรรดาคำกรรมะที่สามารถเก็บมาได้ซึ่งรายละเอียดก็มีขึ้นแล้วนี่เนาะมีรายการคำกรรมะที่รับมาจากภาษาจีนรวมๆได้มี7คำบัดนี้อันที่1กลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคนหมายถึงอันคำศัพท์ที่1เด้อค่าหมายถึงค่าขายสั่งแม่นสั่งเครื่องของเส้งแม่นขายออกตื้อแม่นปองหรือว่าพยายามกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นสัตว์บัดนี้บวยแม่นบินเนาะบินบวยตั้งบัดนี้นะแม่นตั้งเครื่องกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุมีเพียงแต่คำเดียวคำว่าติงหมายถึงถึงหรือว่าเทงเนาะจากตารางก็สังเกตเห็นว่าคำกรรมะที่ยืมมาจากภาษาจีนปรากฏมี3กลุ่มคือกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคนกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นสัตว์และกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์วัตถุที่ปรากฏเห็นหลายอยู่ในนี้แม่นกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคนส่วนกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์แม่นบ่ปรากฏเห็นเนาะบัดนี้คำกรรมะที่รับมาจากภาษาคาแม่รวมๆได้มีทั้งหมด19คำกลุ่มคำที่เป็นกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคุณเป็นกังวลหมายถึงเป็นห่วงขลังหมายถึงขังหรือว่าอัดอั้นตันใจแค้นใจเจริญมากมายมากหลายหรือว่างอกงามจำลองแม่นลอกแบบทอดแบบเฮ็ดนำฮู้เก่าระดับแม่นฟังหรือว่าเงียงหูฟังสลองแม่นย่องยอทำการย่องยอสนองแม่นตอบหรือว่าตอบแทนปูดแม่นทึกใจเพราะใจหลายพจงตั้งใจเฮ็ดให้ดีพจงแปลงเป็นบรรจงเนาะหรือว่าประจงก็มีรายการพจานเปิดเผยความซั่วไขความซั่วประกาศความบ่ดีก็แปลงเป็นประจานมีรายการมีคำว่าพเด็ดหมายถึงตัดหรือว่าจำกัดพทมนอนหรือว่าแปลงเป็นบรรทมดนไปดุลนี้ไปหมายถึงไปฮอดถึงตักเตือนเป็นสั่งสอนถนอมเป็นหักแพงเพียรหักษากลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนและสัตว์แบบนี้นะพระจุน
ต่อสู้สู้หบเฮ็ดให้พายใส่ว่าประจุนหรือว่าประจานก็มีเนาะแม่นคําเดียวที่สามารถแผงเป็นหลายคําหนามีรายการพระเสริญบัดนี้นะแผงเสียงเป็นประเสริญหรือว่าพบศูนย์ต่ําทําร้ายเฮ็ดให้เสื่อมเสียเนาะพัดบัดนี้นะแม่นพัดภาคประเภทคำกรรมะที่ยืมจากภาษาคาเม่เห็นมันมี2กลุ่มกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคุณและกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนและสัตว์กลุ่มที่ปรากฏเห็นหลายก็แม่นกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคุณน้อยสุดก็แม่นกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนและสัตว์วัตถุส่วนกลุ่มที่ปรากฏเห็นแม่นกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์และวัตถุและกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นสัตว์เนาะมีรายการวันนี้ประเภทคำกรรมะที่ยืมจากภาษาอังกฤษรวบรวมได้มีแต่2คำคือคำว่าสัมมนาแม่นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและคำว่าเสิร์ฟหมายถึงบริการประเภทคำกรรมะที่ยืมจากภาษาอังกฤษแม่นมีน้อยปรากฏเห็นก็มีเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคนคือได้เสนอไป2คำบางกี้เนาะมีรายการบัดนี้ประเภทคำกรรมะที่ยืมจากภาษาไทยรวบรวมได้ทั้งหมดมี13คำมีคำว่าไกลเกลียหมายถึงเฮ็ดให้กระจ่างแจ้งคำนึงแม่นคิดแม่นคะนึงแม่นคะนิงเสริมสวยแม่นเฮ็ดให้งามดูถูกแม่นเบิ่งอื่นเบิ่งผู้อื่นหันต่ำประมาทผู้อื่นโน้มน้าวแม่นซักซวนปราบปรามแม่นลบล้างสิ่งที่บ่ดีเนาะทอดหมายถึงจืนพัดแม่นขั่วพักดันแม่นสุกยู่มุมมองแม่นแง่มองล้มเหลวแม่นผิดพลาดในสิ่งใดหนึ่งประเภทคำกรรมะที่ยืมมาจากภาษาไทยปรากฏมีเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นคนส่วนกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนทั้งสัตว์และกลุ่มคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์วัตถุบ่ปรากฏเห็นประเภทคำกรรมะที่ยืมจากภาษาต่างประเทศที่ปรากฏเห็นมี4ภาษาคือภาษาจีนภาษาคาเม่ภาษาอังกฤษภาษาไทยส่วนภาษาฝรั่งและภาษาเวียดนามบ่ปรากฏเห็นคำยืมที่เป็นคำกรรมะที่ปรากฏเห็นหลายก็มูก็แมนคำยืมที่มาจากภาษาคาเม่มี19คำต่อมาก็แมนภาษาไทยมี13คำและหน่อยก็มูก็แมนภาษาอังกฤษ2คำอิงใส่คำกรรมะที่หิบโฮมมานี้ได้เห็นว่ามีคำกรรมะที่แสดงการเคลื่อนไหวของคำตัวตั้งที่เป็นคนคำตัวตั้งที่เป็นสัตว์คำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์และคำตัวตั้งที่เป็นทั้งคนสัตว์และวัตถุในนั้นที่ปรากฏเห็นหลายก็โมเมนคำกลุ่มคำกรรมะที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของคำตัวตั้งที่เป็นคุ้นและปรากฏเห็นน้อยก็โมก็แมนกลุ่มคำกรรมะที่แสดงการเคลื่อนไหวของคำตัวตั้งที่เป็นได้ทั้งคุ้นสัตว์วัตถุเนาะประเภทคำยืมที่เป็นคำกรรมะนี้ก็มีบทบาททางด้านสังคมบ่น้อยได้เพราะว่าเป็นคำที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวการเป็นไปของคำตัวตั้งในประโยคโดยเฉพาะก็แมนคำนามและคำแทนนามมีอะไรกันสรุปรวมแล้วจากการฮิปโฮมคำยืมแต่ละประเภทคำที่ใช้ในภาษาลาวในปื้มวัจนานุกรมภาษาลาวของท่านทองคำออนมณีสอนและอาจารย์สมแสงไสยวงศ์สรุปได้ว่าคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะก็แมนภาษาจีนภาษาคาเม่ภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาเวียดนามเห็นว่ามีเพียงแต่3ประเภทคำคือคำนามคำคุณนามและคำกรรมะหรือคำกิริยาส่วนคำยืมที่เป็นคำแทนนามคำเสื่อมคำต่อและคำอุทานแม่นบ่ปรากฏเห็นประเภทคำยืมที่ปรากฏเห็นหลายกว่าหมู่แม่นคำยืมที่เป็นคำนามโดยเฉพาะแม่นคำนามที่มาจากภาษาจีนมีถึง38คำส่วนคำยืมที่เป็นคำกรรมะหลายกว่าหมู่แม่นมาจากภาษาคาเม่มีถึง19คำและประเภทคำยืมที่เป็นคำคุณนามหลายกว่าหมู่แม่นมาจากภาษาคาเม่มีแต่3คำเนาะซึ่งแต่ละภาษาที่ฮิปโฮมมานี้มีทั้งหมด150คำมีคือประเภทคำยืมที่เป็นคำนามมี104คำได้มาจากภาษาจีน38คำภาษาฝรั่ง26คำภาษาฝรั่ง26คำภาษาอังกฤษ21คำภาษาคาเม่8คำภาษาไทย8คำภาษาเวียดนาม3คำประเภทคำยืมที่เป็นคำกรรมะมี41คำที่ได้มาจากภาษาคาเม่19คำภาษาไทย13คำภาษาจีน7คำและภาษาอังกฤษ2คำส่วนประเภทคำยืมที่เป็นคำคุณนามมีเพียงแต่5คำในนั้นได้มาจากภาษาคาเม่3คำและภาษาจีน2คำส่วนคำยืมที่เป็นคำกรรมะที่มาจากภาษาฝรั่งเวียดนามบ่ปรากฏเห็นและคำยืมที่เป็นคำคุณนามที่มาจากภาษาฝรั่งอังกฤษไทยเวียดนามก็บ่ปรากฏเห็นเช่นกัน
คำยืมดังกล่าวมีบทบาททางด้านสังคมคือคำยืมที่เป็นคำนามมีบทบาททางสังคมเพราะคำยืมมานั่นเป็นสื่อเอื้อนให้กับคนสัตว์และวัตถุสิ่งของคำยืมที่เป็นคำคุณนามมีบทบาททางด้านสังคมเพราะเหตุให้คนในสังคมรับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะอาการของคนของสัตว์และของวัตถุสิ่งของส่วนคำยืมที่เป็นคำกำมะก็เฮ็ดหน้าที่ให้สังคมฮู้ว่าคำดังกล่าวนั้นมีบทบาททางด้านสังคมคือซีบอกการเคลื่อนไหวหรือการเป็นไปของคำตัวตั้งในประโยคโดยเฉพาะก็แมนคำนามและคำแทนนามเนาะในรายการนั่นเป็นเนื้อในของบทความวิสาการที่ค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยอาจารย์คำมณีดวงไววันในหัวข้อคำยืมแต่ละประเภทที่ใช้ในภาษาลาวว่าหวังว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนนำเพิ่นมีรายการเนาะบ่หลายก็น้อยแหละในโอกาสต่อไปว่าวันพฤหัสดอกซ่อนก็จะซอกเอาบทความวิชาการของอาจารย์ท่านอื่นมาเสนอสู่มีรายการนะครับฟังอีกทั้งหมดนี้ก็แม่นอยากให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนแก่เพิ่นมีรายการรายการอื่นที่มีเนื้อในแตกต่างจากรายการของพวกเฮาเช่นว่าอันน่ะเรียกงานเฉพาะทางบ่หรือว่าเรื่องของความบันเทิงก็จะมีเนื้อในที่แตกต่างกันไปเนาะซึ่งมารายการของพวกเฮาก็ตามซื้อเลยลงลึกเกี่ยวกับเนื้อในของเรียกงานด้านภาษาศาสตร์หรือว่าภาษาลาวเมื่อใดที่มีอาจารย์เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะเน้นหนักเรื่องของการอธิบายและซี้แจงคําศัพท์สู่เพิ่นมีรายการรับฟังเมื่อใดที่บ่มีนักวิชาการเข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้ลงลึกเป็นบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆท่านรวมถึงผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะแม่นอาจารย์สอนเนาะอยู่ภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนหรือว่าภาควิชาภาษาหรือวัฒนธรรมลาวหั่นแหละเนาะมีรายการก็จะเสนอสู่ท่านได้รับฟังสับเปลี่ยนกันไปหลายอาจารย์ก็มีหลายหัวข้อหลายบทความเสนอให้มีรายการได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนทั้งหมดนั้นก็แม่นเพื่อให้มีรายการได้มีความรู้ในเรื่องของภาษาลาวแล้วก็ก้าวไปถึงการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องหั่นแหละเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยาศัยรายการเด้อแล้วกลับมาพบกันอีกมื้ออื่นถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขๆดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ดอกซ้อนลาก่อนสบายดี

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปดูประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิตต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม่สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนิพบได้ในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ่นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแมนหยังโปรเซโลนินแมนสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมให้ความสุ่มซื่นพร้อมนี้โนนียังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหือเส้นเบาหวานความดันพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกพยาธิหลอดเลือดหัวใจตีบพยาธิมะเร็งพยาธิปอดพยาธิอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนร้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการ

ตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปนโนนิเอนไซยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวเทนนิ่งสบู่โนนิโกรซอฟแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวเอนไซหมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงจากแพงพอฮอดเวลา 18:00 นถึงเวลา 19:00 นกลับมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มๆมีข้อมูลความซื้อแน่สิ่งที่น่าสนใจแน่จากทางรายการของพวกเราสร้างความบกบานมนซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคับเสียงลำแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากผู้ให้การสนับสนุนรายการนั่นก็คือบริษัทไอลาดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนั่นเองเนาะนำเอาหลากหลายผลิตภัณฑ์มาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการบ่ว่าจะชมทางไลฟ์สดทางเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอหรือว่าติดตามรับฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผู้ที่กำลังขับรถขับบ้านขับซองอยู่ตอนนี้ก็ฟังรายการไปนำ เอาเป็นมวลซื่นน้ำกันก็แล้วกันเนาะผู้ที่กำลังขับรถแล้วก็ฟังรายการไปนำการระมัดระวังแน่เรื่องการขับรถขับลางก็ดียันเกิดอุบัติเหตุฟังวิทยุไปก็มีผู้โอ้ผู้ล้มไปนำแน่เนาะจังหน่อยว่าเออเพลินไปความคิดบ่อยู่หนทางได้ผู้ลางคนเวลาขับรถเนาะอภิญญาผู้เว้าจังใดก็เป็นเส้นเดียวกันเอาจังใดก็ขอให้ระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะช่วยลดพรอุบัติเหตุบ่อยากให้เหตุจังซั่นเนาะขอบใจตู้ซีเดอร์อยู่ทางเวียงเจริญนะที่ตามไปพ่อเพิ่นมื้อนั้นเพิ่นว่าติดตามรายการเป็นประจำเด้อรายการเจ้าว่าซันเดย์ 6:00 นฮอด 6:00 นแล้วค่อยก็เปิดวิทยุมาโลดแล้วว่าซั่นเอาขอบอกขอบใจถ้าว่าอยากปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพที่กำลังเจ็บออดๆเด้อๆอยู่ในปัจจุบันนี่ก็โทรไปหาบริษัทไอลาดาลาวได้เนาะ020-88-56-5599แล้วก็ยังมี5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเวลาเจ็บเป็นอื่นๆขึ้นมาเฝ้าหาแพทย์หาหมอแต่ว่ายามบ่เจ็บบ่เป็นก็จะสู้เฝ้าวางใจเนาะต้องบำรุงรักษาเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากโนนิหรือว่าหมากย่อนั่นเองท่านผู้ฟังเนาะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์กันเลยบ่จะเป็นสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาทูแคลBSY Fresh and Whitening สบู่โนนิแชมพูโนนิ Black Hair Magic นะแล้วก็ยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแห้วจังซี่สุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยแต่รายการของเราอยากแนะนำในปัจจุบันนี้นอกจากความงามจากภายนอกแล้วต้องงามมาแต่ภายในแข็งแห้งมาแต่ภายในมีอย่างแน่ก็คือสุภัทโอสถนี่คือยาฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะเลือดสะอาดแล้วก็ไหลเวียนสะดวกนะเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสาเหตุที่

เลือดขุ่นเลือดเหนียวเฮาอาจจะดื่มน้ำบ่เพียงพอกินอาหารที่บ่ครบ5หมวดอีหยังต่างๆแล้วเฮ็ดให้เลือดขุ่นเหนียวโดยเฉพาะยามมื้อเช้านี่ท่านผู้ฟังเห็นบ่ถ้าว่ามันขุ่นมันเหนียวเด้มันก็ไปไหลเวียนไหลเวียนไปรอเลี้ยงแต่ละส่วนของร่างกายนี่บ่เพียงพอเฮ็ดให้เส้นเลือดตีบเปาะเส้นเลือดแตกในสมองปัญหาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตลามไปหลายอย่างเลยดังนั้นสุภัทโอสถช่วยทานได้ท่านต้องกินคู่กับโนนิเอนไซม์นี่เบิ่งทางไลฟ์สดลาวเนชั่นแนลเรดิโออยู่ในปัจจุบันนี้นะโนนิเอนไซม์นี่ก็คือต้องกินคู่กันโนนิเอนไซม์ดีอย่างแน่จังไปกินคู่กันดีหลายอย่างโนนิเอนไซม์สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายไปแล้วให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็บำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆนะควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆแล้วก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับดังนั้นต้องกินคู่กันกับโนนิเอนไซม์กับสุภัทโอสถนะจะช่วยบำรุงรักษาสุขภาพของท่านแนะนำให้กิน3 5 6เดือนนะต่อเนื่องกันท่านใดที่ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพตนเองปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ติดต่อไปนะทางบริษัทมีรายละเอียดให้020-8856-5599-5449-5449เด้ออันนั้นมันผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราโดยเฉพาะผู้ที่นำเอาสิ่งดีๆต่อสุขภาพของท่านมาบอกมากล่าวผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเอาบ่ทันเว้าหลายใหญ่ห่างมวนซื่นกันซะก่อนเวลาผ่านไป10นาทีแล้วให้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาทางเทคนิคเฮาจัดให้จักหน่อยจังมาโอมาลมกันตื่มเนาะ

0: มากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนิพบได้ในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ่นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแม่นหยังโปรเซโลนินแม่นสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมให้ความสุ่มซื่นพร้อมนี่โนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหือเซนเบาหวานความดันพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกพยาธิหลอดเลือดหัวใจตีบพยาธิมะเร็งพยาธิปอดพยาธิอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเรามีผลิตภัณฑ์หลายสนิทที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปโนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิโกรซอฟต์แซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮลเอนไซม์หมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449
1: ฟาวโทรไปเลย8856-5599-5449-5449เด้อเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่มื้อนี้ให้มันแข็งแรงไปจนเฒ่าจนแก่จนถึงเวลาอันควรพุ่นล่ะอย่าสุฟาวให้มันไปก่อนเกิดมาพร้อมกันต้องแข็งแรงพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้ยสำคัญแท้ใดสิหั่งสิมีปานใดก็ยาถ้าว่าเจ็บออดๆแดดๆยามอันใดก็นอนติดหมอนติดเสื้ออยู่มันบ่เป็นแต่เอาได้แข็งแรงปึ้งปังซั่นตัวเนาะพี่น้องชาวเกษตรกรเฮาก็เช่นเดียวกันผู้ที่ออกแรงงานก็สิบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพปานใดแต่ว่าผู้ที่บ่ค่อยได้ออกแรงงานบ่ได้ออกกําลังกายคือแต่เฮาเจ้าค่อยเห็นเวียกอยู่ห้องล่าห้องการนี่ก็สุขภาพก็ทรุดโทรมลงอ่อนเพลียไปหน้าเอ๊ะอันนี้ผู้เพิ่นออกแรงงานอยู่ตลอดนี่ก็เบิ่งคือว่าบ่ค่อยเจ็บค่อยเป็นปานใดคิดสมัยก่อนว่าแต่สมัยอภิญญาไถนายางไถนาเบิดมือตะกี้บ่เคยเจ็บหัวจักเทื่อแต่ว่ามาเฮ็ดเวียกในห้องลาห้องการนั้นบ่ได้ออกกำลังกายหน่อยว่าเจ็บหัวหน่อยแล้วเจ็บท้องอยู่พอปานนั้นแต่กี้ในตากฝนเบิดมือก็บ่เป็นหวัดบ่ว่า ตากเบิดมื้ออย่างเดียวแล้วก็ตากเบิดฤดูฝนอีกทุกมื้อเนาะแต่ว่าก็ปัญหาเรื่องสุขภาพบ่ค่อยมีคือเดี๋ยวนี้ว่าซั่นจ้ะคิดว่าหลายท่านก็คงจะเป็นเส้นเดียวกันแม่นบ่เออถ้าเฮาบ่ได้ออกกําลังกายก็ญาติเวลาแน่หั่นแหละเนาะผู้ที่เลิกเวียกเลิกงานค่ํามื้อตื่นตาจังซี่เมื่อเฮือนก็เมื่อยแล้วจังได๋ก็ดีก่อนจะอาบน้ําจังซี่นะก็ต้องได้ออกกำลังกายแน่จักเล็กจักน้อย 4-5 นาทีญาติเวลาเอาก็เคยปรึกษาหลายท่านอยู่ว่าเฮ็ดจังได๋สิมีเวลาออกกำลังกายเขาเจ้าก็ว่าเขาเจ้าก็สนคือกันแต่ว่าญาติเวลาได้ 4-5 นาทีก็เอาต่อมือเนาะให้ถูกระบบแล้วก็เฮ็ดให้ระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยมันได้เฮ็ดเวียกอย่างเต็มส่วนสิบ่ได้มีไขมันอีหยังต่างๆแล้วนะครับน้ำตาลจังซี่บางคนนี่ดื่มกาแฟหลายดื่มของหวานหลายบ่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยน้ำปั่นซานมต่างๆแหละเนาะอันนี้ก็พาให้ตุ้ยได้เส้นเดียวกันเนาะดังนั้นต้องได้ออกกำลังกายเฮ็ดให้แข็งแรงถึงว่าตุ้ยก็แข็งแรงได้ผู้บางคนถ้าว่าได้ออกแรงงานออกกำลังกายอยู่ตลอดจังซี่น่ะเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราเป็นห่วงเป็นใยเรื่องปัญหาสุขภาพนั่นเองหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่จากบริษัทไอราดาลาวได้นำมาให้มีรายการได้ครับหูกันเนาะก่อนจะอาบน้ำเฮ็ดจังไดก่อนออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วอาบน้ำอาบน้ำก็ใส่สบู่โนนิสันตัวโนนิโกนซบแล้วก็ยังมียาทูแค้วคุณภาพดีBSY Fresh and Whitening จังซี่นะช่วยทานได้เส้นเดียวกันเนาะปัญหาสุขภาพปากเหือกแข้วจังซี่นะเป็นแข้วแมงเหือกบวมเป็นห้อนในจังซี่ปัญหานี้จะเบิดไปเด้อแล้วก็อาบน้ำหกสบู่ด้วยสบู่โนนิโกนซอบหรือว่าสบู่ทองคำโนนินั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะหกแล้วเห็นให้มั่นใจสำหรับล้างสิ่งเปื้อนในร่างกายได้อย่างละเอียดแล้วก็มีกลิ่นหอมสร้างความมั่นใจให้เฮาเวลาออกไปเวียกไปงานก็ดีเนาะและก็ยังแนะนำกันเติมสำหรับผู้ที่อิดเมื่อยตามวัยอายุอย่างต่างๆแล้วเนาะย้อนเซลล์มันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาสุภัสโอสถช่วยทานได้เด้อเหตุการณ์สาเหตุที่พาให้เฮาอิดเมื่อยจังซี่ก็เลือดขุ่นเหนียวดื่มน้ำบ่เพียงพออย่างต่างๆถ้าว่าเลือดขุ่นเหนียวแล้วก็จะไปล่อเลี้ยงร่างกายบ่เพียงพอเฮ็ดให้เส้นเลือดตีบอุดตันแล้วก็สามารถเฮ็ดให้เส้นเลือดฝอยแตกได้โดยเฉพาะในสมองคันแตกเป็นจังไดอัมพาตถ้าว่าบ่เสียชีวิตก็เป็นอัมพาตช่วยเหลือตนเองบ่ได้ตลอดชีวิตอันนั้นแก้ไขได้ด้วยการกินสุภัสโอสถนะสุภัสโอสถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบ่อิดเมื่อยบ่วินหัวและก็เป็นสมุนไพรจาก3ทวีปจากอาซีแอฟริกาและก็เอโรปพร้อมนะรวมพลังกันฟอกเลือดให้ในเลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมช่วยให้ร่างกายกำมะแข็งแรงถ้าว่าเลือดสะอาดเฮ็ดให้เจนให้เฮาแข็งแรงผิวพรรณก็เซาะใสมีน้ำมีนวลนะเริ่มเบิ่งเองกันแต่มื้อนี้ซะท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เลือดเฮาสะอาดบ่มีสารพิษบ่มีอนุมูลอิสระกำจัดมันออกไปสิ่งที่เปื้อนสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเฮาจังซี่นะเฮาจะได้แข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปเดินๆว่าซั่นๆเนาะไปตู่เนาะตู่สีเพิ่นว่าติดตามเฮาฟังรายการอยู่ตลอดเด้อทางเวียงเจริญนี่ว่าซั่นนี่มื้อหน้าสิสั่งน้ำอย่าว่ามื้อหน้าสั่งมื้อนี้โลดเนาะนี่จังไดเบิ่งแยงสุขภาพบ่ต้องท่ามื้อนั้นมื้อนี้คิดออกเริ่มโลดเนาะแข็งแรงไปแต่มื้อนี้ฟ้าวโทรไปหาบริษัทไอราดาลาวปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เนาะ020-885-6599แล้วก็ยังมี5449-5449พร้อมเนาะเอามวลซื้ออีกจัก1เสียงเพลง2เสียงเพลงนอกจากทางรายการของพวกเฮาแล้วก็จังกลับมาโอลมกันในระยะต่อไป

มากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกกอนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนิพบได้ในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ่นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแม่นหยังโปรเซโลนินแมนสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำฮอนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฟ

ได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปนโนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิโกรซอฟต์แชมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวเอนไซม์หมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449

ผ่านไปสองเสียงเพลงคิดว่าคงจะมวนจะซื่นกันซาเนไว้เนสลับซาเปลี่ยนกันบางมือก็มีเสียงล้ำน้ำเนมือใดเทคนิคเพิ่นซอกให้ทันก็แม่นมีเสียงเพลงเสียงล้ำสลับซาเปลี่ยนกันเพิ่นยังซอกให้อีกอยู่ยังเวลายังเหลือเนาะขอบใจน้องหนิงเด้อน้องหนิงทั้งบริษัทโศกศัพท์แบบเล็กให้เศร้าเพิ่นติดตามรายการอยู่อาทิตย์อัสดงเพิ่นว่าฟังรายการอยู่เด้อตอนนี้ว่าซั่นบางยานี่มีเสียงซ่อนกันเด้อว่าซั่นขอบใจที่ว่าติดตามแล้วก็บอกกล่าวมาเขาอยู่นี่ก็บ่ฮู้ชีพลังเถื่อกันเบิ่งคือว่าเสียงมันขึ้นปกติอยู่เอ้าปรับปรุงกันแล้วเมื่อกี้นี่ทางเทคนิคเพิ่นเบิ่งโว้ยเสียงมันซ่อนกันบ่ว่าซั่นขอบใจเด้อมีรายการที่แนะนํากันเข้ามาจากบริษัทโศกศัพท์น้องหนิงนะแบบเล็กให้เซาท่านใดที่ต้องการอยากจะเซาแบบเล็กเทเซาเทคานเฮือนซานบ้านซองอาคารต่างๆเนาะติดต่อเพิ่นได้ทางบริษัทโศกศัพท์แบบเล็กให้เซาเด้ออยู่ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook มีเบิดเข้าพิมพ์คําว่าบริษัทโศกศัพท์แบบเล็กให้เซามีหลายเลยมีเห็นโปรไฟล์เพิ่นแล้วก็เข้าไปติดต่อพอพันเพิ่นได้อยากได้แบบเล็กมันง่ายกว่าการใช้แบบไม้เนาะบ่เปลืองไม้ธรรมชาติแบบเล็กพอดีอีกต่างหากเพิ่นเฮ็ดมาถ้าเหตุพอดีเวลาเทออกมาก็งดงามเนาะเทเสาเทคานต่างๆค่ะเทเอาฝากไว้กันตื่มเนาะแต่ว่าสนใจอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพเนาะก็ฝากไว้คือกันกับบริษัทไอราดาละบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเนาะที่ว่าเป็นผู้นำเข้าและก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพจากภายนอกสู่ภายในงามจากภายในออกมาสู่ภายนอกหลากหลายผลิตภัณฑ์กันเลยบ่ว่าจะเป็นสบู่เอ้ยยาทูแค้วเอ้ยจังซี่แหละและก็หลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะที่ว่าเบิ่งแยงสุขภาพแต่ว่าเป็นห่วงเป็นใยก็คือเรื่องสุขภาพทางในหลายกว่านะเพิ่นว่างามมาแต่ทางในหมายถึงสุขภาพแข็งแรงได้คันแข็งแรงเลยมันก็ชีวิตก็สดชื่นมีชีวิตชีวาแม่นบ่สุภัทโอสถช่วยให้เลือดของท่านสะอาดเนาะเลือดบ่เหนียวเลือดบ่ขุ่นไหลเวียนสะดวกบ่มีสารพิษจังซี่แหละท่านผู้ฟังขับสารพิษออกจากในเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไปล้อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายสุภัทโอสถเด้อฝากโทรไปกับหาบริษัทไอราดาลาวได้กินคู่กับโนนีเอนไซม์ท่านผู้ฟังจะเฮ็ดให้เบิ่งแยงสุขภาพได้ไวขึ้นแข็งแรงไวขึ้นเนาะก็คือโนนีเอนไซม์นี้กินก่อนอาหาร30นาทีจังซี่นะคู่กับสุภัทโอสถเนาะก่อนอาหาร30นาทีช่วยต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็เสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงบำรุงสมองผู้ใดขี้หลงขี้ลืมจังซี่แหละกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายนะปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้เฮ็ดให้กินง่ายทายสะดวกเพิ่นว่าจังซั่นเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียต่างๆแน่นอนน่ะในลำไส้ของคนเฮานี่เต็มไปด้วยแบคทีเรียดีก็มีบ่ดีก็มีปะปนกันไปดังนั้นก็แม่นกำจัดออกไปด้วยสุภัทโอสถแล้วก็โนนีเอนไซม์กินคู่กัน 3-5-6 เดือนครับผู้ฟังสุขภาพจะแข็งแรงโทรสั่งได้ตอนนี้ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้เด้อน้องหนิงเด้อติดต่อไปโลดเด้อ020-8856-5599แล้วก็5449-5449ก็ได้นะบอกว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติติดตามรายการว่าสิเพิ่นมีส่วนลดพิเศษให้ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายละเอียดให้พร้อมหาวันน้องหนิงทางบริษัทโชคทรัพย์ต้องการอยากจะมีเป็นอาชีพเสริมอีกทางนึงก็ติดต่อผัวพันทางบริษัทได้มีรายละเอียดให้เด้อเอาฟังเพลงกันมวนๆอีกหนึ่งเสียงเพลงจังมาปิดท้ายกันในระยะต่อไปจักหน่อย

าใจใหญ่ๆไว้ให้แล้วมีผัวเป็นเจ้าหน้าที่มีผัวเป็นนายบ้านมีผัวเป็นกองหลอนจังสิดิก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบถึกมอบหมายให้กระเซ็นเอาใดเนาะกับบ้านกับซองกระเดึกแน่มือใดเมื่อยหลายก็นอนอยู่ห้องการบ้านก็มีจังสิดิผู้มีอายุบ้านก็เป็นสร้างเท้าหลังจังสิก็จะสุใจน้อยหลายเนาะก็ฮู้อยู่ว่าไปเวียกเพิ่นว่าผัวธุรกิจธุรกิจหลายเนาะคนเฮาสร้างเท้าหน้าเฮ็ดเอาใดครอบครัวจะเข้มแข็งมีอยู่มีกินเศรษฐกิจครอบครัวจะหังมีดีได้ขึ้นกับผัวเป็นผู้เฮ็ดผู้หาเด้อเมียเป็นผู้เก็บเมียนเพิ่นว่ามีปรัชญาเพิ่นบอกว่าผู้ชายจะหาเงินเก่งปานใดก็สร้างแต่เก็บเงินบ่ได้นี่สังเกตเบิ่งแม่ผู้หญิงนี่จะฮู้จักอดออมมีความอดทนเก็บหาเก็บซิบเพื่อครอบเพื่อครัวแต่ผู้ชายไปหาอย่างเดียวนะแต่ว่าเก็บเงินเองบ่เก่งให้ผู้ชายเฮานี่เนาะและก็ความอดทนผู้หญิงก็จะสูงกว่าฮู้จักเก็บจักออมฮู้จักท่อนจักโฮมว่าซั่นๆมีน้อยก็ท่อนตามน้อยซั่นเด้ดังจากที่มีครอบครัวมีลูกมีเต้าขึ้นมาแล้วความรับผิดชอบกับเจ้าก็สูงคือกันเนาะอันนี้ทั้ง2ฝ่ายต้องเอาใจแลกใจนะมีความสามัคคีให้เกียรติซึ่งกันและกันครอบครัวจะอบอุ่นวาสันตัวเนาะเอากมลกมซื่นผ่านไปเสียงเพลงมวลๆเมื่อกี้นี่ผัวธุรกิจและกับเวลาพร้อมกับเวลาเฮากันยับย้ายสายสวยกันใกล้สิเบิดกันแล้วเนาะยังเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตื่มอีกอยู่จักเล็กจักน้อยก่อนจะจากกันก็ฝากไว้ตื่มเด้อเบิ่งแยงสุขภาพกันแน่ฮอดยามฝนจังซี่ก็เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวกันง่ายได้ผู้ลางคนว่าขมอมบ่ทันหุ่มเพิ่นว่าฝนตกถึกหัวน้อยนึงก็เป็นวัดว่าซั่นก็บ่แม่นนะภูมิต้านทานบ่เรื่องภูมิต้านทานได้คนลางคนนี่ก็ตากฝนบ่ปีก็บ่เป็นไข้จักเทื่อบ่เป็นวัดจักเทื่อคนลางคนลมพัดจุพูนบ่ไกลๆทั้งตนเองนี่เป็นวัดแล้วว่าซั่นอันนี้ก็มีได้ผู้ลางคนเนาะนอนว่าภูมิต้านทานต่ำนั่นเองเสริมด้วยโนนิเอนไซม์ท่านผู้ฟังโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เฮ็ดให้ภูมิต้านทานห่างไกลแข็งแรงแล้วก็ช่วยซ่อมเซลล์ที่ถูกทำลายนะกลับมาแข็งแรงคือเก่าบำรุงสมองเฮ็ดให้ห่างไกลเฮ็ดเวียกเป็นปกติปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ย่อยง่ายทายสะดวกเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนรับควบคุมความดันเลือดไขมันต่างๆระดับน้ำตาลจังซี่ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติกินข้าวแซ่บนอนรับต้านเซลล์มะเร็งค่าต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้กินคู่กับสุพัฒน์โอสถเฮ็ดให้เลือดของทานบ่ขุ่นบ่เหนียวแล้วก็เฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเฮ็ดให้ร่างกายของทานนั้นแข็งแรงฝากติดต่อไปโทรไปถามรายละเอียดได้ว่ามันดีคือไปนาวาแท้บ่ต้องเสือกันเนาะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองได้และก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอราดาลาวได้เด้อ020-8856-5599-5449-5449บ่ว่าจะปรึกษาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วยังเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นมีอาชีพเสริมเติมก็คือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นมีรายละเอียดให้กับทุกท่านพบพันกันได้เนาะซื้อผลิตภัณฑ์กระเซ็นเดียวกันเอาฝากไว้กับพี่กับน้องบ้านเฮาเบิดสู่ผู้สู่คนเวลาสิเบิดแล้วใจท่านเวลาที่เหลือในใจท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮาเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าอวยพรแด่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ลาวไทยหัดเน้นการหุ้มมือความมั่นคงด้านพลังงาน5ปีผ่านมาแนวลาวสร้างชาติสร้างการหันเปลี่ยนใหม่โดยหันการบริการไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมสรุปโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่3แขวงภาคเหนือจีนจะจัดกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกอาเซียนปรึกษาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของทางเปโดซาวาเลนเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมพันธ์ทลัดสวิสประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่บางกอกลาสนิทจากไทยในโอกาสนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของทานเปโดซาวาเลนอยู่ลาวตลอดในระยะเวลาเกือบ3ปีผ่านมาทานได้ประกอบส่วนยางเฮาหันเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างลาวและสมพันธ์ทลัดสวิสทานท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนสวิสที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวตลอดมาโดยเฉพาะการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการพัฒนารวมทั้งการช่วยเหลือผ่านคอริเริ่มทีมเอรบแนไซปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ลดพรความทุกข์ยากการพัฒนาแบบยนยงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเปโดซาวาเลนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้และแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้ยืนยันว่าสมพันธ์ทลัดสวิสจะสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวลาวและสมพันธ์ทลัดสวิสได้สร้างตั้งสายโปรพันธ์การทูตน้ำกันในวันที่4กันยายน1963ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาสายโปรพันธ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวมาและได้เป็นพื้นฐานอันเข้มแข็งให้แก่การหัดแน่นสายพันธุ์ความมือสองฝ่ายให้นับมือขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้น
0: เมื่อบุดรมณีทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เดินทางไปพบปะและปรึกษาลือกับทานเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนมีนาปี2026การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเนื่องจากเป็นการพบปะและเหตุเวียกรวมกันข้างทำอิฐของสองรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะในสภาวะที่ตลาดพลังงานโลกมีความผันผวนสูงซึ่งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศต้องหัดแน่นการพบพันหัวมือเพื่อสร้างความมั่นคงและรับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจสองประเทศสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของคะแนนพลังงานที่ประกอบส่วนสำคัญต่อการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวไทยในปี2025ผ่านมาลาวส่งออกไฟฟ้าให้ไทยมุนค่าสูงถึง 2,339 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกน้ำมันเสื้อไฟให้ลาวมุนค่าการตลาดประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์หา 1,800 ล้านดอลลาร์มาฮอดปัจจุบันนักลงทุนไทยลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวมีโครงการอยู่ระยะการก่อสร้าง6โครงการรวมกำลังการติดตั้งทั้งหมด 3,613 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ5,281 ล้านดอลลาร์โครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วรวมมี16โครงการมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 7,688 เมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการ9,482ล้านดอลลาร์รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด14,763ล้านดอลลาร์การปรึกษาลือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความมุ่งหวังที่จะเพิ่มทวีการหัวมือในอนาคตให้หลายขึ้นบนพื้นฐานการผัดขยายทิศทางการหัวมือแบบผูกห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยนยงในตอนท้ายของการสนทนาทานมาลัยทองกรมสิทธิ์ได้เสื้อเสริญทานเอกนัท พร้อมพันพร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อปรึกษาลือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการร่วมมือด้านพลังงานของ2ประเทศให้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ชาติให้นับมือนับหลายขึ้น
1: 5ปีผ่านมาในล้อสากชาติได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในเวียกงานของตนโดยหันจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมขยายกรรมการในล้อสังสาดไปสู่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจองค์การจะตั้งสังคมเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองด้านไลฟ์ฮับแต่ละก้าวท่านางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางในล้อสังสาดซีให้เห็นว่าบนจิตใจเสริมขยายมวลเสื้ออันดีงามของในล้อสังสาดและผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกแนวล้อสังสาดได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแสดงออกการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนในล้อสังสาดทั่วประเทศครั้งที่11แนวล้อสังสาดขั้นต่างๆได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนถือสำคัญและเอาใจใส่จะตั้งเสื่อมซึมค้นคั่วหำเหียนบรรดาคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐที่กำหนดออกให้กลายเป็นรูปธรรมจะตั้งปาฐกถาเราคืนมูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของพรรคของชาติและของแนวล้อสังสาดติดพันกับการสร้างขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาขององค์การแนวล้อสังสาดให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ในระยะ5ปีผ่านมาพวกเราได้เคลื่อนไหวเวียกงานในสภาพแวดล้อมสากลและภาคพื้นที่มีความผันแปรอย่างสับสนทางภายในประเทศของพวกเรามีทั้งการอำนวยความสะดวกและสิ่งท้าทายหลายประการเป็นต้นความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศมีภัยพิบัติทางธรรมชาตินานาประการคนบ่หวังดีที่ยามใดก็เคลื่อนไหวปฏิบัติกลอุบายหวังมากเพทำลายด้วยรูปการก่อความบ่สงบปั่นป่วนต่อการนำพาของพรรครัฐและแนวราวสักซากแต่ภายใต้การที่นำนำพาของพรรครัฐศูนย์กลางแนวราวสักซากและการนำของแนวราวสักซากแต่ละขั้นพร้อมทั้งเสริมขยายมุ่งเสื้ออันดีงามความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นและความสามัคคีที่เป็นจิตหนึ่งใจเดียวของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรและประชาชนสั้นคนต่างๆพวกเราจึงสามารถจัดตั้งปฏิบัติมติครั้งที่11ของพรรคมติครั้งที่11ของศูนย์กลางแนวราวสักซากเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเฮ็ดให้มีผลสำเร็จหลายด้านแนวราวสักซากแต่ละขั้นได้ถือสำคัญและเอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมคุ้นคั่วห้ำเหียนบรรดามติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐวางออกให้กลายเป็นผู้ประทับ
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองที่ให้เห็นตื่มว่าคณะกรรมการในล้อสังสาดในฐานะเป็นตัวแทนลักแหล่งเต้าหมคมสามัคคีปองดองทั่วปวงส่วนเป็นพืกแผ่นยังได้หันลงท่องถิ่นหักฐานพบปะโอรวมประชาชนล้าบรรดาเผ่าอยู่ขันแขวงเมืองและบ้านเป็นเจ้าการสนับสนุนแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเผยแพร่และปลุกระดมแนวคิดประชาชนล้าบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนเพศไว้รวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้หับหู้เข้าใจและเข้าห่วมจะตั้งปฏิบัติประกอบส่วนเหตุให้สังคมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยหักษาได้ความสามัคคีภายในชาติอย่างนักแน่นเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติวัฒนธรรมและเหตุความประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าถ่ายทอดความรู้บทเรียนและประสบการณ์มูลเสื้อและผลงานของแนวลาวอิสระแนวลาวหักชาติให้แก่คนหุ่นหลังติดพันกับการสุกยู่ขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าก
0: องประชุมสรุปปิดโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ได้จัดขึ้นในวันที่7พฤษภานี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านฮันส์อุสลิกสุดเบกเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันประจำลาวท่านพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันท่านดวงตาไซวุฒิประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสนาบุรีมีประธานรองประธานปกครองเมืองทั้ง15เมืองเป้าหมายของโครงการทั้งเป็นผู้ที่นำเวียกงานโครงการขั้นเมืองผู้ต่างหน้ากรมแผนการห้องการพร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาของโครงการ GIZ และพนักงานวิชาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จุดประสงค์กองประชุมเพื่อหับฟังรายงานสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการจัดตั้งปฏิบัติคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่โครงการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ปี2025-2024และได้ขยายเวลาอีก1ปีฮอดปี2025เนื่องจากมีสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 โดยได้รับทุนจากกองทุนดินฟ้าอากาศสีเขียวเป็นจำนวน16ล้านกว่าเอโรซึ่งได้แบ่งออกเป็น2บ่วงคือการจัดตั้งปฏิบัติโครงการกรมป่าไม้ห้องการกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจำนวน11ล้านกว่าเอโรและโครงการ GIZ ศิริภัทรจำนวน5ล้าน4แสนเอโรนอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากกระทรวงพัฒนาด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์รัสเซียจำนวน6ล้าน5แสนเอโรโดยแม่นโครงการ GIZ ศิริภัทรเป็นผู้คุ้มครองและทุนสมทบจากรัฐบาลลาวจำนวน11ล้าน8แสนเอโรโครงการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่แม่นจะตั้งปฏิบัติอยู่3แขวงภาคเหนือมี15เมือง282บ้านคือแขวงหัวพัน7เมือง150บ้านแขวงหลวงพระบาง4เมือง66บ้านและแขวงเส้นยบุรี4เมือง66บ้านเป็นโครงการหัวมือด้านวิชาการแบบ2ฝ่ายระหว่างรัฐบาลลาวและสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันมีจุดประสงค์เพื่อซวยรัฐบาลลาวจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้การลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนอกจากนั้นโครงการยังสนับสนุนจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ป่าไม้ปี2020และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวและจะตั้งปฏิบัติแผนลดพรการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วที่ถูกตอบหับจากกองทุนคาร์บอนในเดือนมิถุนายนปี2018
1: เมื่อผู้ดำเนินนี้อยู่สโมสรใหญ่ของห้องว่าการขนองหอบางได้จัดพิธีต้อนรับและย่องยอผลงานของนักเรียนและครูสอนที่เข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเฮียน2025-2026โดยการเป็นประธานของทานบุญเลื่อมมณีวงศ์ประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานโซลิเดตแก้วบัวละเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาขนองหอบางได้รายงานว่าเพื่อกระเกียมเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติครั้งนี้คณะรับผิดชอบคันแขวงได้คัดเลือกนักเรียนเก่งด้วยการสอบเสียงคัดเลือกคันโรงเรียนคันกลุ่มโรงเรียนคันเมืองนครหลวงพะบางและคันแขวงตามลำดับภายหลังคัดเลือกได้คันแขวงแล้วได้จัดการบำรุงตามขบวนการเรียนการสอนจากนั้นได้ส่งนักเรียนเก่งคันแขวงเข้าร่วมการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาสุขเรียน2025-2026ระดับชาติมี4วิชาคือภาษาลาวและคดีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์และเคมีศาสตร์รวมทั้งหมด16คนหญิง6คนสามารถยัดได้อันดับที่3จำนวน2รางวัลและรางวัลสมเสย4รางวัลพร้อมนั้นได้เข้าร่วมงานถามตอบวิทยาศาสตร์สามารถยัดได้อันดับที่5ในโอกาสนี้ท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้ย่องยอสมเสยต่อผลงานที่มีนักเรียนและครูสอนยัดมาได้บ้านการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติสุขเรียน2025-2026พร้อมทั้งเน้นนักให้ทุกภาคส่วนสืบต่อส่งเสริมและยกระดับการก่อสร้างนักเรียนดีนักเรียนเก่งเพื่อเฮ็ดให้ขนองหอบางมีนักเรียนดีนักเรียนเก่งที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในพิธีได้มอบใบย่องยอและรางวัลให้นักเรียนเก่งที่มีผลงานเข้าร่วมการสอบเสียงระดับชาติในนั้นจะมาให้ยมต้นไปม.7ประกอบมีเท่าเหล่าท่อจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์น้ำท่วมอันดับที่3วิสาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด5ล้านกีบเท่าคำภสิทธิ์จอมแก้วจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลสมเสยวิสาภาษาลาวและเท่าเก่งกื้อยางลือไสจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพได้รับรางวัลสมเสยวิสาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสดผู้ละ2ล้าน5แสนกีบสั้นมัธยมตอนต้นม.4เท่าอารอส่งเยียตู้จากโรงเรียนเทพปัญญาเมืองน้ำบากอันดับที่3วิชาคณิตศาสตร์ได้รับใบย่องยอและเงินสด5ล้านกีบเท่าสอนไซคุณสมบัติจากโรงเรียนมัธยมตอนต้นสินหัวได้รับรางวัลสมเสยวิชาคณิตศาสตร์และนางอาริสามณีวงศ์จากโรงเรียนมัธยมตอนต้นนายางเมืองน้ำบากได้รับรางวัลสมเสยวิชาภาษาลาวได้รับใบย่องยอและเงินสดผู้ละ2ล้าน5แสนกีบพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มอบใบย่องยอและเงินสดให้ครูสอนบำรุงนักเรียนเก่งจำนวน10คนเติมอีก
0: ครงการก้าวตามหอยพระบรมพระศาสดาแม่นโครงการเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวเข่าและสะโพกเทียมให้แก่คนเจ็บผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันดำเนินเป็นโครงการที่4โดยการร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและวัดป่านาคำน้อยจากประเทศไทยดร.สอนไสยราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ว่าการร่วมมือครั้งนี้แมนได้รับการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานแพทย์หมอจาก2ประเทศลาวไทยโครงการนี้นอกจากได้รับทุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากบ่มีค่าใช้จ่ายค่าหัวเข่ากระดูกเข่าและกระดูกสะโพกแล้วยังเป็นการช่วยเหลือซิดซอนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการผ่าตัดให้แพทย์หมอลาวตื่มอีกสำหรับโครงการนี้ยังดำเนินสืบต่อไปเรื่อยๆในอนาคต
3: โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการที่1ของมูลนิธิดังกล่าวนี้ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติครั้งที่1ก็เป็นอยู่ประเทศเนปาลครั้งที่2ก็ได้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภูฏานนะครั้งที่3ก็เป็นได้ปฏิบัติอยู่ศรีลังกาครั้งที่4ก็เป็นอยู่สปป.ลาวเฮาเพราะฉะนั้นเห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวนี้โดยการดำเนินความสะดวกของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาทีมงานแพทย์หมอทั้ง2ภาคส่วนก็คือโรงพยาบาลศิริราชและคณะบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับห้องหมอมิตรภาพของเฮานี้แม่นได้มีการประวัติร่วมมือช่วยเหลือนอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวแม่นการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ทุกข์ยากบ่มีเงินไขใช้จ่ายค่าหัวคอกระดูกหัวเข่าและกระดูกสะโพกแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือคิดสอนให้บทเรียนเกี่ยวกับการบริการการผ่าตัดให้แก่แพทย์หมอลาวที่จะเป็นการต่อยอดในอนาคตดังนั้นโครงการดังกล่าวนี้พวกเฮาก็ต้องจะได้สืบต่อให้การร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะก็เป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนต้องการตื่นอีกในอนาคต
0: ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในระยะผ่านมาโครงการก้าวตามหอยพระบรมพระศาสดาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติข้างนับอิฐอยู่ประเทศเนปาลโครงการที่2อยู่ประเทศภูฏานโครงการที่3อยู่ประเทศศรีลังกาและโครงการที่4เมนอยู่ประเทศลาวตามลำดับ
1: การบำรุงรักษาเป็นหัวใจสำคัญช่วยให้ระบบของรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวรถไฟลาวจีนภายใต้เส้นทางสายคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมื่อบัดนี้ทานหลีจูยุนหัวหน้าศูนย์คุ้มครองซ่อมแปลงบำรุงรักษารถไฟประจำควายหลงฮาบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าระบบรถไฟบ่เพียงแต่ขบวนรถหรือตู้รถไฟเท่านั้นยังประกอบมีรางรถไฟระบบสัญญาณและโครงสร้างอื่นๆเติมอีกฉะนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟให้มีสภาพดีปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญหลายและขาดบ่ได้ในการคุ้มครองระบบรถไฟการบำรุงรักษารางรถไฟแม้นการดำเนินงานเพื่อกวดกาและแก้ไขสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรางเส้นการแตกการโค้งงอหรือลุยเหี้ยนจากการใช้งานต่อเนื่องนอกจากนั้นยังได้มีการกวดกาฐานรางการปรับระดับหินห้องรางและการรักษาความตรงของรางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของรถไฟเป็นไปอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยส่วนการบำรุงรักษารถไฟประกอบมีการกวดเช็คระบบเครื่องจักรระบบไฟฟ้าระบบเบรกและอุปกรณ์ในตู้รถเพื่อให้รถไฟสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นการบำรุงรักษารางรถไฟและรถไฟบ่เพียงแต่เป็นการรักษาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ดนเท่านั้นหากยังเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเติมอีกฉะนั้นการดำเนินงานด้านนี้จึงมีระบบและต่อเนื่องทั้งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ระบบรถไฟดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยมั่นคงและยืนยงในระยะยาวเมื่อบดมนี้กรมสการป้องกันความสงบควยหลองฮาบางได้จัดกองประชุมสรุปประจำปี2025และวางทิศทางแผนการเรียกงานจุดสูงปี2026โดยการเป็นประธานของพลยตวาตูส่งปัจจัยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงมีคณะกองบัญชาการพร้อมด้วยพนักงานรักแรงอ้อมข้างกองบัญชาการเข้าร่วม
4: พันโทใจเพชรศิริวานหัวหน้าห้องการกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้ขึ้นผ่านหางบทสรุปว่าในระยะ1ปีผ่านมาย้อนสภาพการที่เกิดขึ้นนับทั้งภายในและภายนอกได้ส่งผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อการนำพาของภาครัฐต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนความสงบปลอดภัยของแขวงอันเป็นเวียกงานที่ต้องเฮียกฮ้องเฮากำลังที่เฮ็ดหน้าที่รักษาความสงบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมจัดตั้งกองประชุมสรุปทอดท่อนบทเรียนซึ่งกันและกันเป็นแต่ละระยะเพื่อพร้อมกันค้นคว้า5วิธีทางแก้ไขอย่างทันการและจัดตั้งปฏิบัติที่ทางแผนการเวียกงานจุดซุ่มปี2026ให้ปรากฏผลเป็นจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นตามคำถามเจาะจิ้มแต่ละคงเขตเวียกงานวิสาสะพอเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานตอนหน้ามีผลสำเร็จตอนท้ายท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานป้องกันสาธป้องกันความสงบแขวงได้ให้เกียรติโอหลมแสดงความย่องยอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานป้องกันความสงบระยะผ่านมาและเน้นหนักให้คณะบรรษาแต่ละขั้นเอาใจใส่ตั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งหอบด้านถือเอาคุณทัศน์การเมืองเป็นกกเอาการปรับปรุงก่อสร้างกำลังทางด้านความรู้ความสามารถด้านวิสาสะพอเป็นสำคัญการปรับปรุงก่อสร้างพนักงานนำพาบรรษาเป็นอันตัดสินมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพในหมู่คณะเพื่อเสริมขยายท่าแท้มุ่นเชื่ออันดีงามของกำลังป้องกันความสงบตั้งหน้าเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติสง่าของตนที่ภาครัฐและประชาชนบรรดาภาวมอบหมายเป็นอย่างดีรับประกันให้ทั่วแขวงมีความสงบสร้างเงินไข่เอื้ออำนวยหากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคมแขวงลุพบางมีความหุ่งเหืองสิวิไลปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพบางรายงาน
0: ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเชิญหาดฟังข่าวกีฬาสโมสรบานบ่วงลาวบอลเลอร์4หนุ่มน้อยลาวข้ามแม่น้ำของไปครองเส้นการแข่งขันกีฬาบานบ่วง3คนหรือ3คูณ3หุ่นอายุบ่เกิน14ปีรายการ3คูณ3ซอตอีสต์บัสที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อบ่ดลมานี้รายการนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวมเอาสโมสรสั้นนำจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมเฮ็ดให้การแข่งขันเข้มข้นและมีมาตรฐานสูงโดยทีมบานบ่วงของลาวบอลเลอร์สามารถลิ่นได้อย่างโดดเด่นเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งหลายสโมสร ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมแวมไพร์และทีมเยาวชนลาวยังคงรักษามาตรฐานการลิ่นได้ดีเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างสูสีญาติได้แซมมาครองอย่างภาคภูมิใจความสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการครองแซมเท่านั้นยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนักกีฬาลาวที่สามารถแข่งขันกับทีมระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีกูฝึกของทีมบานบ้วงลาวบอลเลอร์ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าความสำเร็จนี้แม่นเกิดจากความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่นผู้ปกครองและสหพันธ์กีฬาบานบ้วงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าจีนแจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปคจะจัดขึ้นอยู่นครซูโจแขวงเจียงซูของจีนในระหว่างวันที่22หาวันที่23พฤษภาคมนี้กองประชุมครั้งนี้จะลงลึกปรึกษาหรือโดยปิ่นอ้อมหัวข้อต่างๆเช่นสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างคาดคะเนได้และระเบียบเศรษฐกิจการค้าหลายฝ่ายสร้างหัวจักรใหม่ที่ขับเคลื่อนการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีชีวิตชีวาและอื่นๆเพื่อนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจการค้าให้กองประชุมที่บ่เป็นทางการของผู้นำเอเปคจีนและฝ่ายต่างๆของเอเปคซึ่งจะลงลึกปรึกษาหรือเกี่ยวกับ2ทางและมาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตพัฒนาใหม่เช่นเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและอื่นๆเพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเพื่อสุกโยให้เศรษฐกิจการค้าของอาเซียนแปซิฟิกพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างนำพาและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกท่านลีเซิงกางรองรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนวังยังยิงว่าสัญญา3ข้อผ่านกองประชุมครั้งนี้คือจีนส่งเสริมการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงยินดีสุกโยการเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคพื้นด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกของตนจีนส่งเสริมการพัฒนากำลังการผลิตและคุณภาพใหม่ยินดีนำใช้การพัฒนาของตนเพื่อสุกโยและพัฒนาอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างของอาเซียนแปซิฟิกจีนส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์อย่างทั่วถึงความรวมยินดีนำใส่การหัวมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เพื่อสุขยู่ความเจริญหุ่งเหืองรวมกันของอาเซียนแปซิฟิก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ได้จัดขึ้นอยู่แขวงเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อบ่ายวันนี้โดยได้สุ่มใส่ปรึกษาหารือปัญหาสำคัญต่างๆเช่นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนอยู่แห่งต่างๆในโลกการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและหัวข้อสำคัญอื่นๆท่านเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในนามประธานหมุนเวียนอาเซียนกาวาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับมือนับปันปวนวุ่นวายกว่าเก่าส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตการทำมาหากินและชีวิตของคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้จัดขึ้นในระยะเวลาที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือทางทะเลการร่วมมือกับภัยธรรมชาติการสนับสนุนติมอร์เรสเตเสื่อมโยมเข้ากับอาเซียนอย่างรอบด้านและหัวข้ออื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้รับรองเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องเติมอีก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและภัยมณีธรรมวงศ์สาอัน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแทนดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นและกันพวกเขาออกอากาศทานฟังทางระบบ AM FM 137 MHz ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพุธมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ทานฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงศรีสวรรณดีดลวงประกอบผลงานเพลงให้ทานรับฟังมวลซืนไปพร้อมกันและกันพวกเขากับระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะลมสู่ทานฟังขบวนการหักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขให้คนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้อ้วยหน้ากำมับพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนโดยท่านเหี่ยมภูมิจันทร์รองประธานศูนย์การเล่าสั่งชาติบกประจำการทั้งเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเบียดงานพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศศูนย์การเล่าสั่งชาติได้ยกเห็นข้อหมายความสำคัญของขบวนการหักบ้านเกิดรายละเอียดพวกเขาจะเล่าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะกันไปเนาะส่วนระยะลาวกับพลมิตรมื้อนี้จะทานมาหักฟังท่านท้องสวรรค์พระวิหารพบปะกับท่านลีหงจงในโอกาสที่เยี่ยมยามและก็เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสหประชาการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและก็ปีมิตรภาพลาวจีนที่นครหลวงปักกิ่งส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ให้ทานมาฮู้จักกับสนเผ่าไทเหนือซึ่งเป็นสนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงขันญาติแห่งชาติลาวพวกเขาจะได้ตั้งภูมิลำเนาในดินแดนลาวได้หลายศตวรรษมาแล้วที่มาประวัติความเป็นมาเป็นคือนใดและปัจจุบันนี้เขาเจ้าดำรงชีวิตอยู่แขวงใดของประเทศลาวพวกเขาจักหน่อยจะว่าสู่ทางเป็นตลาดไรยะกันไปเนาะเริ่มต้นในการนี้น้ำทานเข้าสู่ไรยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศเป็นภาคส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากวงขันญาติแห่งชาติลาวได้หลัดได้สุกยู่ส่งเสริมและสร้างเงินไขให้คนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประกอบส่วนเข้าร่วมปกปักรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอดีงามของชาติลาวรักษาการพบพันธุ์ที่ดีกับครอบครัวญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนของตนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติในโอกาสมีคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรัฐสังสาธารณรัฐทั่วประเทศครั้งที่12

0: ต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดีได้มีกระบวนการรักษาและเผยแผ่วัฒนธรรมฮีดคองประเพณีอันดีงามของลาวโดยผ่านการบูรณะสร้างสาวัดวาอาฮามจัดงานบุญประเพณีลาวองค์การพระสงฆ์ลาวเทรวาสยุฟรังและเอรบได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการขบวนการสาวหนุ่มเสื้อสาดลาวเฮียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมลาวกำลังแพร่หลายขบวนการโฆษณาเผยแผ่วัฒนธรรมของลาวเฮาโดยผ่านส่องทางโทรภาพหรือสื่อสังคมออนไลน์ของพี่น้องเสื้อสาดลาวได้มีสวิตซิวาฟุดฟื้นขบวนการระดมทุนมาปลูกสร้างโรงเรียนและพื้นฐานโครงสร้างอยู่บ้านเกิดเมืองนอนได้เพิ่มขึ้นไปฟังเสียงบางตอนของท่านเหี่ยมพรหมจรรย
1: ์รัฐบาลได้ขยายบรรดานโยบายต่อพี่น้องเสื้อสาดลาวมาเป็นกิจกรรมเช่นดำรัดประตูกีซ่าดำรัดโดยการมายุลาถาวรข้อตกลงว่าด้วยผู้ร่วมงานอยู่ต่างประเทศหลายนโยบายกำลังทุกคนคว้าอย่างตั้งหน้าเพื่อหันมาเป็นกิจกรรมในระดับต่างๆคณะกรรมการพอผ่านคุณสุชาลาอยู่ต่างประเทศและจุนการในลาวสังสารได้จัดการพบปะพี่น้องเราที่มายุลาย่ำถาวรเป็นครั้งครั้งนี้ในปี2022กองประชุมพบปะพี่น้องเสื้อสาลาวครั้งปฐมฤกษ์ภายในหัวข้อฮักบันเกิดได้จัดขึ้นในภายปี2024ได้จัดการฮักต้อนและพบปะพี่น้องเสื้อสาลาวต่างประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสปป.ลาวครบรอบ70ปีอย่างคึกคืนพี่น้องเสื้อสาลาวที่กับปัจจุบันเกิดได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตการลงทุนและการทำธุรกิจต่างๆพิเศษในพี่น้องเสื้อสาลาวจากสาระด้วยจิตใจฮักบันเกิดได้สร้างกำสมุสอนกีฬาบาเต็กเยาวชนได้สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังอันดีมาให้ประเทศชาติของเราในเวทีสากลมาแล้วเคียงคู่กับผลงานพวกเรายังเห็นว่าขบวนการฮักบันเกิดของพี่น้องเชื้อสาลาวอยู่ต่างประเทศยังไม่ทันมีนิติกรรมครบสุดเพื่อหันเป็นอันละเอียดยังไม่ทันมีความตั้งหน้าในทั่วสังคมเถื่อการส่งเสริมให้พี่น้องเชื้อสาลาวรักษาคุณค่าวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันทั่วถึง
0: ท่านเหี่ยมพรหมจรรย์ยกเห็นตื่นว่าในตอนหน้าจะสืบต่อยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติ4โครงการของศูนย์กลางและสร้างชาติคือโครงการค้นคั่วนโยบายต่อพี่น้องชาติลาวเพื่อเสนอเป็นนิติกรรมมี2แผนเวียกโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานพี่น้องชาติลาวอยู่ต่างประเทศมี3แผนเวียกโครงการต้อนรับพี่น้องลาวจากต่างประเทศเข้าร่วมการสร้างสาบ้านเกิดมี4แผนเวียกและโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ควบงานอยู่ต่างประเทศของศูนย์กลางและสร้างชาติมี4แผนเวียกกระบวนการหักบ้านเกิดจะประสบผลสำเร็จได้แม้นต้องมีความสามัคคีและร่วมใจอย่างแน่นแก่นดังบรรพบุรุษเฮาได้สั่งสอนไว้ว่าไม่ลำเดียวล้อมหัวบ่ควายภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองดังนั้นจึงเรียกร้องมายังพี่น้องชาติลาวอยู่ต่างประเทศจงเพิ่มทวีจิตใจหักเสื้อแผงชาติและจิตใจเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้สูงขึ้นนั่นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมมาว่ามาว่าสู่ท่านฟังพอจะพักกันหน่อยนึงเป็นการเป็นบรรยากาศให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่และเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรท่านผู้ฟังในวันที่30เมษายนผ่านมานี้สายทองสวรรค์ภูมิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห่วงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปากกับสหายลีหงจงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกมินิจินห้องประธานและห้องเลขาคณะพรรคคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนในโอกาสเยี่ยมยามจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายประพันธ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนที่นครหลวงปักกิ่งในโอกาสนี้สหายลีหงจงได้แสดงความยินดีต้อนรับและปฏิยินดีที่ได้ร่วมกับสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารต่างนายพรรคและรัฐบาลของสองประเทศเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาแจ้งผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวของสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของสหายทองลุนศรีสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่คณะผู้จัดงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวในระหว่างวันที่3หา22เมษายนผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามสายท้องสวรรค์ผู้มิหารได้แสดงความขอบใจสายลีหงจงต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อการพัวพันมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสถากรรมลาวจีนจีนลาวแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพัวพันมือระหว่างลาวจีนได้พัฒนาขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสองฝ่ายได้ประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดในการจัดตั้งพันธกันใหญ่ผลการตกลงของการนำสูงสุดของสองประเทศลาวจีนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการจัดตั้งบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายประพันธ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวอย่างคึกคืนและมีเนื้อในสำคัญนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงการพัวพันธ์ร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคกมินิจินที่มีประธานไก่สอนพรหมวิหารและประธานเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำพาในเมื่อก่อนซึ่งได้รับการเพิ่มทวีหัดแน่นและเข้าสู่ล้วงลึกได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การเปิดกว้างและการเสริมขยายการพัวพันธ์ร่วมมือในขงเขตอื่นๆในปัจจุบันสหายทองสันพรหมวิหารยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลสำเร็จการพบปะสองฝ่ายกับสายหวังอี้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งได้ปรึกษาหรือและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการหัวมือด้านต่างๆให้แตกดอกออกผลก็คือการสืบต่อจัดตั้งผ่านขยายผลการตกลงของผู้นำสูงสุดของสองประเทศโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนใบบทว่าด้วยการสร้างคุ้มสถากรรมลาวจีนจีนลาวฉบับที่2ปี2024หา2028ให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้นและประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาสันติภาพความมั่นคงสากลและภารกิจการสร้างสาประชาคมห่วมสถากรรมของมวลมนุษย์ในโอกาสนี้สายทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณต่อการช่วยเหลืออันล้ำค่าของสหายจีนตลอดระยะผ่านมาและได้อวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อการพัวพันนมือยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นควมสถากรรมลาวจีนจีนลาวจงเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งและมั่นคงขนงแกนตลอดไปนั่นก็แม่นและเนี่ยลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเขามาลมสู่ท่านฟังวันนี้พอจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจากละกันแล้วจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ท่านมาฮู้จักกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยเหนือตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ได้ฟังเพลงมันม่วนผ่านไปแล้วเนาะวันนี้พ่อจะนำทานเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่พาทานไปฮู้จักกับชนเผ่าเทเหนือฮิตของประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากระเจ้าว่าต้นกำเนิดแม่นกระเจ้ามาจากไสเนาะท่านผู้ฟังชนเผ่าเทเหนือแม่นชนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้าได้ตั้งภูมิลำเนาในดินแดนลาวได้หลายศตวรรษมาแล้วมีประวัติความเป็นมาและการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งได้เคลื่อนย้ายเข้ามาประเทศลาวได้มีหลายระยะและหลายเส้นทางที่แตกต่างกันคือเข้ามาลาวโดยผ่านแขวงไลเจ้าและแขวงเซินล่าของประเทศเวียดนามนี้บางกลุ่มก็เคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งชนเผ่านี้มีชื่อที่ใช้เป็นทางการในปัจจุบันว่าไทเหนือชนเผ่าไทเหนือมีความประเพณีความเสื่อถือและวัฒนธรรมแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นคือไทเหนืออยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงลำทาเขาเจ้าได้มีความเสื่อถือพุทธศาสนาและเสื่อถือผีพร้อมๆกันสำหรับไทเหนืออยู่เมืองยอดอูแขวงพงศลีเขาเจ้าเสื่อถือผีหมายความว่าได้มีการเคารพบูชาผีเช่นผีบรรพบุรุษผีฝ้าผีแถนผีป่าแฮวห้วยห้องคลองบึงการเสื่อถือบรรพบุรุษได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อครบรอบปีนึงๆก็ได้ไปทางหญ้าบนฝั่งศพถวายไก่ให้ผีอยู่ปราสาทนอกจากนั้นในรอบเวียนปีนึงเขาเจ้าจะจัดงานบุญที่สำคัญคือบุญกินเจียงใหญ่และบุญกินเจียงน้อยซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมังกรและเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชนเผ่าเทเหนือมักตั้งเฮือนซานบ้านซองอยู่เขตที่มีห้วยน้ำไหลตลอดปีที่มีความเหมาะสมในการเฮ็ดเมืองป้านฝายเพื่อเอาน้ำเข้านาเขาจะมีพิธีกรรมในการซอกที่ดินตั้งเฮือนเมื่อซอกเห็นที่ดินมีความเหมาะสมที่จะตั้งบ้านเฮือนแล้วได้เสี่ยงโดยการขุดคุ้มเอาเข้าเปลือก3เม็ดจุใส่หัวกันลงคุ้มเอาใบไม้อัดปากคุ้ม30นาทีจึงค่อยไข่เบิ่งส่วนไทเหนืออยู่มังสิงแม่นเฮ็ดข้าวตอมคือขุดคุ้มเป็นวงมนลงซอกหนึ่งตอกลักครึ่งกลางเอาเข้าเปลือกวานอ้อมลักเสาเอาใบไม้ปกคืนหนึ่งถ้าเม็ดเข้าเคลื่อนย้ายตั้งบ้านบ่ได้สำหรับลักษณะเฮือนของชนเผ่าไทเหนือมันแตกต่างกันและคล้ายคือกันตามแต่ละท้องถิ่นเช่นไทเหนืออยู่เมืองยอดอูแขวงพงศลีแม่นปลูกสร้างเฮือนแบบติดดินเสาเฮ็ดด้วยไม้แกนสี่เหลี่ยมแอมด้วยการตำดินใส่มุงด้วยหญ้าคาและใบข้อมีรวงยาว 8-50 เมตรกว้าง 4-6 เมตรประกอบมี 3-5 ห้องนับวางเอาและแบ่งออกเป็น2-3ห้องขนานกันตามลวงกว้างส่วนไทเหนืออยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงลำท้าแม่นปุกเฮือนห้านปู่แป้นและแอมแป้นมุงด้วยหญ้าคาลวงยาว6-20เมตรกว้าง6เมตรมี3-10ห้องนับวางเสาการจัดแบ่งห้องเฮือนแม่นอิงตามจำนวนสมาชิกครอบครัวถึงนั้นใดก็ตามชนเผ่าไทเหนือยังมีข้อห้ามและการคลำภายในห้องเฮือนก็คล้ายกันกับชนเผ่าอื่นเช่นว่าห้ามเข้าห้องนอนโดยเฉพาะแม่นห้องนอนของพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นห้องผีเฮือนส่วนคนทางนอกแม่นเข้าห้องนอนบ่ได้กรณีลวงเข้าก็ถูกปรับไหมเพื่อแปลงผีเฮือนถ้ามีเครื่องเสียก็ต้องใส่ตามมูลค่าบวกกับแปลงผีเฮือนส่วนชนเผ่าที่เหนืออยู่เมืองยอดอูแขวงพงศลีกรณีเครื่องบ่เสียแต่ต้องปรับไหมด้วยเหล้า1ลิตรไก่2โตไก่ผู้หนึ่งไก่แม่หนึ่งและเงินจำนวนหนึ่งและพร้อมกันนั้นชนเผ่านี้ก็มีวัฒนธรรมการนุ่งถือเอย่องที่มีคุณลักษณะของชนเผ่าของตนตามแต่ละท้องถิ่นเช่นว่าผู้ชายนุ่งส่งสีดำหัวใหญ่สองหน้าหน้าใหญ่เสื้อแขนยาวแขนสั้นสำดีผ้าดำที่ย่อมด้วยน้ำนิลเขียนหัวยาวสามวาจงผมยาวเก้าผมเอียงไปทางหลังมีปอกแขนเฮ็ดด้วยเงินซักขาแขนเอวเอิกและหลังลายโดยจ้างคนอื่นซักให้สำหรับแม่หญิงแม่นุ่งสิ้นสีดำมีแพเจ้ปกทางหน้าแม่หญิงชนเผ่าเทเหนืออยู่เมืองยอดอูแม่นุ่งทรงสีดำสีเหลืองหัวใหญ่ขาลีบนุ่งเสื้อแขนยาวและยาวลงฮอดหัวเข่าคอเสื้อได้แซวหลายสีสลับกันมีผ้าเขียนหัวผ้ามัดเอวบองหูใส่ตั้งมีปกแขนเฮ็ดด้วยเงินมีใส่เอวและหมักปัดทิดด้วยแก้วจงผมยาวและเก้าผมนอกนั้นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแมนซีนดองผักดองหมักถั่วเนาหมักไม้ดองแกงปิ้งลาบดิบเลนอื่น
ในเวลามีแขกมาเฮือนให้กินข้าวระยะหนึ่งแล้วจึงคอยดื่มเหล้าสลับกันไปส่วนอยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาแม่นให้แขกดื่มเหล้า4จอกเรียนติดแล้วจึงคอยกินข้าวพร้อมนั้นเครื่องดนตรีและศิลปะพื้นเมืองแม่นประกอบมีกองแสงเครื่องเสียบดนตรีและบทก่อนครับก่อนลำซึ่งข้าเจ้าจะขับลำในเวลามีงานบุญงานแต่งดองจะมีผู้เฒ่ามาขับมาลำต่อก่อนกันไปมาอย่างมวลซื่นชนเผ่าไทเหนือก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่จัดเข้าในหมวดภาษาลาวไตสำหรับชนเผ่าไทเหนือที่อาศัยอยู่บางสิงแขวงหลวงน้ำทามีตัวหนังสือเขียนค่ายขึ้นหนังสือธรรมเสียงสำเนียงของภาษาชนเผ่าไทเหนือค่ายคือกันกับเสียงสำเนียงของภาษาชนเผ่าลื่อและชนเผ่าหยวนและชนเผ่าจังท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเราให้ท่านมาฮู้จักกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทเหนือที่เจ้าอาศัยอยู่ทั้งเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาและเมืองยอดอู่แขวงพงศรีท่านได้ไปเที่ยวทั้งหลวงน้ำทาไปเที่ยวทั้งพงศรีก็อย่าลืมเนาะไปติดตามหรือไปเบิ่งวิถีชีวิตกันบุญชีวิตของชนเผ่าไทเหนือได้เวลาพอหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการตั้งแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงศรีสวรรค์ดีดาราวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรทานเทียกแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรักวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่63ออกข้างวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเสด็จรับเกียรติเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากอนุทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพระสมต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรักวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังกัดหน่วยบาลและกวดกาความห้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้ากับประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเ ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลซึ่งภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งน้ำหนักน้อยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งเลขบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2เลขบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3เลขบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4เลขบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5เลขบัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายเลขบัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้รับการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ถ้าหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะกันตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางนราศาสตร์และ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการได้รางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บนนะครับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาเนื้อบ้านทั้ง6เนื้อบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงคลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการได้รางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะโพงในตุ้มและพร้อมกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเพลรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเดือนหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแมนเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเซ็นซอกสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจดีอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์สังขารสามารถติดตามหาส่งและหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดนี้จะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นหากหนังสือพิมพ์ในเมื่อทักไปเซ็นหนังสือพิมพ์ไม่จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินภายในการหับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีฮอดปองแปงใดๆฐานจึงสามารถหับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องพกเลขบานก็รีบน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่ชกเสียงได้พิธีเฮียห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานรับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่63ออกข้างวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข344-931 เลข5ตัวได้แก่หมายเลข44931 44931เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4931 4931เลข3ตัวได้แก่หมายเลข931 931เลข2ตัวได้แก่หมายเลข3131และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่63ออกข้างวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข344931 344931เลข5ตัวได้แก่หมายเลข44931 44931เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4931 4931เลข3ตัวได้แก่หมายเลข931 931เลข2ตัวได้แก่หมายเลข3131และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะกลับมาเว้าถึงน้ำเงิมหลายคนเว้ยมีความสำคัญอย่างบ่เรื่องของน้ำเงิมเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศลาวพวกเขานี่แหละโดยเฉพาะกระแมนประชาชนอยู่ทางแขวงเชียงขวางแขวงเวียงจันทน์เพราะว่าน้ำเงิมนี้มีจุดกำเนิดมาจากผู้แหละทางเมืองยอดเงิมเขตหนองเป็ดแขวงเชียงขวางผู้แหละแล้วก็ไหลผ่านผู้ผาป่าดงมาแล้วก็มาปองใส่แม่น้ำของปองใส่แม่น้ำของบริเวณเมืองปากเงิมก็คือแขวงเวียงจันทน์ผ่านแขวงเวียงจอกเวียงจันทน์โอ๊ยหนาวเนาะสำหรับปรนานาน้ำเงิมนี้มันก็เปรียบเหมือนสายเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราของพวกเขาหลายด้านเช่นว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งก่อนนี้แล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี่คนหลายคนก็ฮู้ว่ามันเป็นที่ตั้งของเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1ซึ่งเป็นเครื่องเคลื่อนไฟฟ้าแห่งทวีปของประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็ปัจจุบันในร่องของแม่น้ำเงิมตามแนวสายของแม่น้ำเงิมนี้ก็มีหลายเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อนผลิตพลังงานไฟฟ้ามันบ่เฉพาะตั้งแต่ว่าสนองไฟฟ้าให้แก่การสมใช้ภายในเท่านั้นแต่ว่ามันสนองไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและก็กลายเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาสร้างสาพัฒนาประเทศลาวของพวกเขา
1: น้ำเงิมยังเป็นสายน้ำที่สำคัญที่อำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตด้านการกสิกรรมเป็นแหล่งน้ำต้นต่อให้แก่ระบบชลประทานในเขตทงเพียงเวียงจันทน์ช่วยให้ประชาชนสามารถเฮ็ดนาแซงและปลูกพืชผักได้ตลอดปีสำหรับการสนองเสบียงอาหารนั้นน้ำเงิมยังเป็นที่ทำการประมงซึ่งบ่เพียงแต่เป็นแหล่งอาหารแต่มันเป็นแหล่งสร้างรายรับของประชาชนท้องถิ่นเป็นต้นแมนการเลี้ยงปลากระสังและการหาปลาในอ่างเก็บน้ำเงิมอันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่ตามล่องเงิมในปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ซุกยู้และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจเพื่อหันไปสู่การพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองนั่นเวียกงานการท่องเที่ยวแม้นได้ผันขยายและปฏิบัติในเขตล่องเงิมอย่างหลวงหลายพอขีดนี้มีทิวทัศน์อันสวยสดงดงามโขงโดยเฉพาะทะเลลาวที่หลายคนสมมุตินามให้อ่างเก็บน้ำเงิมซึ่งเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศสั่งเวียกเหตุงานทำให้แก่แขนงบริการเหือท่องเที่ยวและห้านอาหารในบางเขตของล่องแม่น้ำเงิมยังถูกนำไซเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำที่สวยเสื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆเว้าได้ว่าน้ำเงิมจึงถือเป็นทรัพยากร

0: ท่านที่เคารพบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่มีชื่อว่าน้ำเงิมสายใจจากการขับห้องของทองยศและคำแพงเพลงที่เขาเปิดไปเมื่อกี้นี้ได้บันทึกเสียงในปี1988ซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังหลายในคลื่นของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระยะนั้นเพราะว่ามันเป็นเพลงปฏิวัติที่พรรณนาถึงความสวยงามของแม่น้ำเงิมซึ่งเปรียบดังสายเลือดรอเลี้ยงชีวิตของประชาชนลาวโดยเฉพาะทางแขวงเวียงจันทน์เชียงขวางและก็นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเนื้อในของเพลงนี้ได้เน้นหนักถึงชัยชนะและอิสรภาพที่ญาติมาได้หลังจากที่ผ่านพ้นยุคสมัยแห่งการต่อสู้กู้ชาติอันมืดมนซึ่งผู้เขียนเพลงนี้ได้เรียกร้องให้คนลาวทุกคนมีความรักความสามัคคีกันเพื่อฟื้นฟูและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนธรรมนอกจากนั้นยังมีการยกย่องธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: บทเพลงน้ำงืมสายใจมันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งและตัดแยกบ่ได้ระหว่างคนลาวกับแม่น้ำงืมในหลายมิติเส้นแม่น้ำงืมเปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ของชีวิตย้อนว่าหลายคนติดพันกับน้ำงืมย้อนแนวนี้น้ำงืมสายใจของเฮานั้นมันได้แสดงถึงความเป็นเจ้าของและความผูกพันทั้งจิตใจที่ถือว่าแม่น้ำนี้เป็นดังหัวใจหรือสิ่งรอเลี้ยงชีวิตของประชาชนบ่เพียงเท่านี้น้ำงืมมันได้การเป็นแหล่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสายน้ำที่ไหลผ่านภูผาป่าดงและบ้านเหือนมีฝูงป่าลอยหลิ่นยังมีความสุขและสายน้ำนี้เองที่ไหลมาเพื่อให้ปวงประชาเย็นซื่นใจ

0: ิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำงืมบ่ได้เป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นแรงพลังใจของคนลาวโดยรวมแล้วบทเพลงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติลาว
1: ท่านเทียงแผงต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังในอดีตอีกเพลงหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเพลงนี้ยังมีหลายคนสนใจฟังอยู่แล้วก็บอกฮู้ว่ามีไผใดที่เคยสัญญาไว้กับคนใดคนหนึ่งแล้วก็สัญญากันแล้วก็บ่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็เกิดมีความระแวงสงสัยว่าโอ้ยฝ่ายนึงนี่สิบ่ลืมสัญญาบ่พะนะบางคนที่อายุเฒ่าอายุแก่แล้วก็อาจจะหวนคืนถึงอดีตว่าโอ้ตัวเองเคยมีลักษณะเพลงนี้คือกันบทเพลงที่รายการของพวกเราจะนำเสนอต่อไปนี้แม่นมีเนื้อในที่ระบายถึงความหู้สึกของชายหนุ่มที่ตั้งใจอยากจะฝากเสียงเพลงนี้ไปถึงคนที่ตนเองฮักเพื่อเป็นการเตือนสติให้รักษาคำมั่นสัญญาที่เคยมีให้กันนั้นซึ่งเนื้อในเพลงที่พวกเขาจะเปิดต่อไปนี้มันแสดงถึงความกังวลใจว่าฝ่ายหญิงอาจจะเปลี่ยนใจไปมีคนอื่นแล้วก็ลืมความหลังในเวลาที่ต้องห่างกันด้วยหน้าที่การงานของตนเองบทเพลงนี้ได้เน้นหนักถึงความซื่อสัตย์และก็ความหักแพงอันแท้จริงโดยมีการอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษถ้าว่าผู้ใดบ่ปฏิบัติตามสัญญาโอ้ยว่าไปแล้วก็จังได๋ลีนผู้ขามื้อนี้ก็ดีเนาะก็ยาเถาะอดสาฟังไปนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการอวยพรให้คนที่ตนเองฮักนั้นนอนหลับฝันดีแล้วก็หวังว่าเสียงเพลงนี้จะกอมให้สายใหญ่แห่งความฮักของคนทั้งสองนั้นฝังเน่นตลอดไปความหวังและความจงฮักภักดีของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อหญิงคนหนึ่งที่ตนเองหมายมั่นว่าจะปั้นจะห่วมชีวิตนำตลอดกาลนานได้แสดงออกอยู่ในบทเพลงที่ทางรายการจะนำเสนอต่อไปนี้คิดออกแล้วบ่ว่าเพลงนี้คือเพลงอีหยังบางคนก็บอกว่าโอ้ยมาถามจังซี่มันก็คิดบ่ออกแล้วมันมีบักหลายๆเพลงพุ่นที่มีเนื้อในเว้าแบบนี้พะนะคันคิดบ่ออกบอกบ่ทันได้ฟังเพลงนี้ซะก่อนแล้วจึงมารวมกันต่อ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงอย่าลืมสัญญาเป็นเพลงดังอมตะซึ่งเพลงนี้ไซพรสินธราชได้แต่งขึ้นในปีค.ศ.1969และมีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องในนั้นมีมานิดเพียวงศาที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้บทเพลงอย่าลืมสัญญามีเนื้อในหลักและความหมายที่เว้าถึงการทวนคืนคำมั่นสัญญาแห่งความหักระวางสายหนุ่มและหญิงคนหักก่อนที่จะต้องได้จากกันไปการย้ำเตือนคำสัญญานี้ฝ่ายชายได้ห้องเพลงเพื่อเตือนสติให้ฝ่ายหญิงจือจำคำสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะหักเดี่ยวตลอดไปพร้อมทั้งมีการกล่าวอ้างว่าหากผู้ใดผิดคำสัญญาหรือลืมลาก็ขอให้ฟ้าดินลงโทษเนื้อเพลงแสดงให้เห็นถึงความหักอันแท้จริงของฝ่ายชายที่ยืนยันว่าตนเองจะบ่ลืมไลนางในขณะเดียวกันก็แสดงความห่วงใยและกังวลว่าฝ่ายหญิงจะเปลี่ยนใจหรือไปมีคู่ครองใหม่มีคู่ห่วมหอในยามที่ห่างไกลกัน
1: ท่านที่เคารพเมื่อประมาณ30ปีก่อนนี้ตอนที่ท่านประธานกระทรวงพรหมวิหารยังเป็นเลขาธิการใหญ่เพิ่นก็ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาประเทศชาติว่าควรจะดำเนินไปแบบใดดังนั้นเพิ่นจึงได้นำพาชี้นำทุกเวียกงานให้หันไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ในปี1986ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นเพิ่นได้สร้างเป็นทฤษฎีแล้วก็มีกลไกย่างวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนำใช้ได้และสืบต่อปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันนี้ซึ่งทฤษฎีเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคนั้นได้วาง6หลักการของการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามทิศสังคมนิยมเพื่อเป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การปฏิวัติลาว
0: สำหรับรายการเฮามื้อนี้ถึงแม้นว่าจะบ่สามารถนำเอาเอกสารละเอียดในหัวข้อหลักการทั้ง6อย่างได้ก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงใหม่และการปัวแปลงพรรคที่มีลักษณะมีชีวิตชีวาและมีลักษณะวิทยาศาสตร์พอสังรวมได้คือ 1. ต้องยกสูงระดับแนวคิดทฤษฎีของพรรคหูหมุนไซลัทธิมาร์กเลนินยังมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเข้าในสภาพตัวจริงของการปฏิวัติลาว 2. ปกปักรักษาและเสริมขยายทัดแท้ของสนสั้นกรรมกรของพรรค 3. เอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองต้องฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานและสมาชิกพรรคโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่พรรคกำอำนาจ 4. รักษาหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเพื่อปรับปรุงกำลังแห่งความสามัคคีภายในพรรคและเพิ่มทวีกำลังแห่งสู่หบของพรรค 5. ปรับปรุงสายพัวพันระหว่างพรรคกับมหาชนโตสู่ต้านพยาธิอาญาสิทธิ์การโซลาร์บังหลวงการฟุ่มเฟือยและการเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อยกสูงบทบาทอิทธิพลของพรรคในหมู่ประชาชนและ6ก่อสร้างและบำรุงพนักงานรับประกันด้านคุณภาพของถันแถวพนักงานของพรรคอำนาจการปกครองและองค์การจัดตั้งมหาชนเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรครวมแล้วการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามทิศสังคมนิยมนี้ได้สุ่มใส่เป็นพิเศษในสองขูงขีดต้นโตคือเศรษฐกิจและการเมืองโดยอิงใส่พื้นฐานความสงบและเสถียรภาพ

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้แล้วฟิลิปปินส์ปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการหัวมือสองฝ่ายห้องนายกรัฐมนตรีเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตอยู่เมืองจำพรเวียดนามเข้าห่วมเวทีป่าไซเพื่อเปิดตลาดสู่แอฟริกาต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์พนาธานสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายกับพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แสดงความซุ่มซื้อและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องพิเศษ2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศในปี2025ผ่านมารวมทั้งการจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวฟิลิปปินส์ครั้งที่3ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคม2025ซึ่งเป็นกลไกการร่วมมือที่สำคัญเพื่อทบทวนคืนการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะผ่านมาและสุขยุ่งการร่วมมือในแขนงการต่างๆระหว่าง2ประเทศพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือ2ฝ่ายในด้านต่างๆในต้นหน้าเส้นการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการร่วมมือด้านพลังงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านอื่นๆที่2ฝ่ายมีท่าแหงในโอกาสนี้พนาธานสอนไซ 4,000 ดอนได้แสดงความซุ่มซื้อโตการลงทุนของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในแขนงการพลังงานสะอาดอยู่ลาวซึ่งมีท่าขยายตัวและเสนอให้สุขยูนักลงทุนจากฟิลิปปินส์เข้าไปศึกษาเบิ่งโอกาสด้านการลงทุนอยู่ลาวในแขนงการต่างๆให้หลายขึ้นและได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดมาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2004พร้อมทางได้ยืนยันให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อรับประกันผลสำเร็จอันจบงามตอนท้ายพนาธานสอนไซ 4,000 ดอนได้เสื้อเซินพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกเพื่อเสริมขยายและหัดแน่นการพัวพันของมือสองฝ่ายให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้แสดงความยินดีจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวตามคำเซินในเวลาที่สองฝ่ายมีความสะดวกในขณะเดียวกันพนาธานเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้แสดงความขอบใจไฟลาวที่ได้ให้การช่วยเหลือพลเมืองของฟิลิปปินส์อยู่ลาวและตีราคาสูงต่อการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้ของคณะผู้แทนลาวสองฝ่ายได้มอบหมายให้สองกระทรวงการต่างประเทศเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อกักเกี่ยมให้แก่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงระหว่าง2ประเทศในปีนี
0: ้ท้ายอาทิตย์ผ่านมาทานคำพันธ์ผมมาทัดห้องนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แขวงสวรรณเขตมีทานบุญจมอุบลประเสริฐเลขาพรรคแขวงผ่านสภาประชาชนแขวงและทานนางดาววอนไซสุเรียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำคันสูงของแขวงเข้าห่วมติดตามการลงพบปะเยี่ยมยามและติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านการผลิตกสิกรรมอยู่เขตเมืองจำพรจุดทำอีทห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมโดยคณะได้ลงติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาสนลเกษตรและสนบทหอบด้านที่บ้านพ้นม่วงท่านสุริพรพิมมาจักหัวหน้าแขนงสนลประทานแขวงได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการนาหายใหญ่มีเนื้อที่การผลิต50เฮกตาร์และเนื้อที่รวมผลิตฤดูแล้งของกลุ่มแม่น306เฮกตาร์กว่า8บ้านที่ได้รับผลประโยชน์โครงการนี้แม่นได้นำไส้เงินกู้จากธนาคารขาออกขาเข้าสาธารณรัฐเกาหลีและทุนสมทบจากรัฐบาลรวมมูลค่า46ล้านดอลลาร์มีระยะจัดตั้งปฏิบัติ5ปีจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีและเลขาพรรคแขวงได้จ่อจิ้มปัญหาสำคัญแน่ใส่เฮ็ดให้การนำไส้ทุนกู้ยืมมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทางได้ลงเบิ่งพื้นที่นาหายใหญ่และโอลมกับกลุ่มชาวนาตื่มอีกจากนั้นห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้สืบต่อลงติดตามโครงการป้องกันตะฟังเจือนอยู่เขตบ้านทาม่วงซึ่งได้รับการรายงานจากท่านปิโตล่าคูนศักดิ์ศรีหัวหน้าห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองจำพรว่าเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแขวงจำนวน13ตื้อหาห้อยล้านกีบเพื่อป้องกันการซ่อเจือน ของน้ำเสจำพรในระยะความยาว160เมตรต่อมาขณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามประชาชนเขตบ้านหนองล้ำจันโดยได้ไปเยี่ยมสมหอไตรปิฎกที่วัดหนองล้ำจันซึ่งเป็นปูชนียสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของแขวงในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน18ล้านกีบเพื่อประกอบส่วนบูรณาซ่อมแปลงวัดดังกล่าวพร้อมกันนั้นท่านป่าซันวอนมหาไซประธานกลุ่มบริษัทซันไซได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน6สูตรมูลค่า150ล้านกีบให้คณะกรรมการขั้นสูงเพื่อนำไปแจกย้ายและหับไซเวียกงานโครงการของเมืองในต่อหน้าง
1: านวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ประจำปี2026ของแขวงหัวพันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18หาสะสองพฤษภานี้ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองเมืองสำเนือภายใต้คำขวัญเพิ่มมูลค่าเครื่องปลาของดงส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การพัฒนาแบบยืนยงท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันได้แถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวเมื่อบดลมณีวาการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวของแขวงหัวพันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำใช้ทรัพยากรเครื่องปลาของดงแบบยืนยงพร้อมทั้งยกระดับการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายสินค้าเครื่องปลาของดงให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มผลิตและชุมชนได้นำเสนอจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการลงทุนและการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาของดงพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติตื่มอีกการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐของแปลงหัวพันในการรวบรวมและนำเสนอสินค้าเครื่องปลาของดงที่หลากหลายจากบรรดาเมืองกลุ่มผลิตวิสาหกิจขนาดน้อยกลางสหกรณ์และชุมชนอยู่ภายในแขวงพร้อมนี้ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าเซนเห็ดป่าพืชสมุนไพรหน่อไม้น้ำผึ้งอาหารจากเครื่องปลาผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองอีกหลายประเภทภายในงานจะจัดหากิจกรรมเซนการจัดสัมมนาและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเครื่องปลาของดงการสาธิตการแปรรูปสินค้าและการนำใช้ผลิตภัณฑ์การเสื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อการแสดงศิลปะวรรณคดีการสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเสื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองท่านคำแก้วอุ่นอนงนุชให้ฮู้ตึงว่าแขวงหัวพันมีสินค้าโอดบ9เมืองเท่ากับ90ส่วนห้อยของบรรดาเมืองในทั่วแขวงรวมมี15กาไม้48รายการสินค้ามี3หัวหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของสินค้าโอดบและมี12กลุ่มการผลิตสินค้าโอดบของแขวงหัวพันประกอบมี4ประเภทคือเครื่องดื่มอาหารเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในงานครั้งนี้จะปลุกระดมและประสานงานกับบรรดาเมืองเพื่อเอาสินค้ามาวางแสดงโดยมีห้องวางแสดง70กว่าห้องในนั้นยังมีสินค้าหลากหลายประเภทเป็นต้นกสิกรรมเครื่องปลาของดงสินค้าทาแหงและสินค้าโอดบ
0: พิธีวางศิลาลึกพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อสร้างศาลาโฮงทำหลังใหม่และบุญบั้งไฟประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่วัดไสยรามบ้านน้ำเพลินเมืองเมินแขวงเวียงจันทน์ความเนื้อที่97เฮกตาร์เพื่อเป็นบ่อนบำเพ็ญกุศลและสืบทอดพุทธศาสนามีทานคำมึงพงทดีอดีตเลขาพรรคแขวงทานนางมลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวเล้าสังสัดแขวงทานวรสรศรีอัคษรเลขาคณะบริหารงานผักเมืองเมินพระอาจารย์ค้ำเกิงหองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้หับฟังการผ่านประวัติความเป็นมาในการสร้างตั้งวัดไสยรามและผ่านขอตกลงมอบใบย่องยอใบเกียรติคุณเพื่อสรรเสริญผู้มีจิตใจศรัทธาที่ได้ประกอบส่วนถืนฮอนและเหงื่อแห้งเข้าในการก่อสร้างเคหสถานต่างๆภายในงานได้ประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระหับศีลและเหตุพิธีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกหรือเสาเข็มมงคลเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างศาลาโฮงทำหลังใหม่ซึ่งศาลาหลังนี้จะกลายเป็นบ่อนปฏิบัติธรรมจัดบุญประเพณีและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าเมืองเมินที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านวรสรศรีอัคษรเลขาคณะบริหารงานผักเมืองเมินกล่าวเปิดเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี2026ว่าเทศกาลบุญบั้งไฟอยู่บ้านน้ำเพลินปีนี้ก็คือปีผ่านมาจัดขึ้นเพื่อสืบสานตำนานความเชื่อถือ ตามฮีตของประเพณีมะเตบุฮันแต่ดึกดำบรรพ์เมื่อฮอดฤดูกาลทำการผลิตต้องได้จุดบั้งไฟบูชานั่นคือตำนานความเป็นมาของบุญบั้งไฟซึ่งเคยปฏิบัติมาแต่ดนนานหลายเซนคนแล้วตามความเสื่อเพื่อบูชาเจ้าทินเจ้าทานมหีศักดิ์ลักเมืองพญาแถนเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลซึ่งบรรยากาศภายในงานมันเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นของมวลชนที่เข้าร่วมชมการจุดบั้งไฟของบรรดาองค์การบ้านและบริษัทห่างห้านที่ได้นำเอาบั้งไฟของตนมาจุดถวายบูชาตามความเชื่อเต็มไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าเวทีปราศัยการลงทุนและการค้าแอฟริกาครั้งที่12จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงของประเทศอาร์เซรีภายใต้หัวข้อพร้อมกันเปิดประตูตลาดเวทีปราศัยดังกล่าวได้ดึงดูดการเข้าร่วมของผู้แทนประมาณ 2,000 คนรวมมีบรรดาเจ้าหน้าที่นักเสี่ยวสารเศรษฐกิจวิสาหกิจองค์การการเงินและพัฒนาที่มาจาก43ประเทศแอฟริกาและหลายคู่ร่วมมือสากลในนั้นรวมมีเวียดนามในเวทีปราศัยที่ดำเนินเป็นเวลา2มือมีข้อตกลงร่วมมือหลายฉบับในบรรดาของเขตการลงทุนการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการลงนามเวทีปราศัยครั้งนี้มีเป้าหมายพันขยายบรรดาการเคลื่อนไหวลงทุนผลิตพัฒนาการค้าภายในกลุ่มแอฟริกาและสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่การเข้าถึงตลาดสอดคล้องกับท่าเอียงใหม่ของพื้นฐานเศรษฐกิจแอฟริกานอกเวทีปราศัยคณะจัดตั้งยังได้จัดเขตวางแสดงแนะนำหลายวิสาหกิจใหญ่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่พ้นเด่นของหลายประเทศแอฟริกาและบรรดาคู่ร่วมมือสากล
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าอิงตามตัวเลขข้อมูลที่องค์การภาษีจีนเปิดเผยในวันที่9พฤษภาคมนี้แสดงให้เห็นว่า4เดือนทำอีทของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนแอฟริกาได้สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025ในนั้นยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกกับประเทศในแอฟริกาบรรลุถึง885ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า19ส่วนห้อยและเกิน800ตื้อยวนเป็นครั้งทำอีทในระยะเดียวกันของทุกปีผ่านมาท่านลุยต้าเหลียงหัวหน้ากรมสถิติและการวิเคราะห์ที่ขึ้นกับองค์การภาษีจีนให้ฮู้ว่า4เดือนทำอีทของปีนี้การนำเข้าสินค้าจากแอฟริกาของจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า11ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025และได้รักษาการเติบโตเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีผ่านมาเป็นเวลา8เดือนติดต่อกันนับแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นมาจีนได้ดำเนินมาตรการยกเว้นภาษีอย่างหอบด้านต่อ53ประเทศในแอฟริกาที่สร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตกับจีนนับมาฮอดปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นอนอยู่ในรายการยกเว้นภาษีของแอฟริกาเซนมาแอปเปิ้ลมาเกี้ยงและมาอะโวคาโดได้แจ้งขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้าแล้วจีนได้สนองโอกาสในการพัฒนาและเติบโตใหม่ให้แก่แอฟริกาด้วยตลาดใหญ่พิเศษของจีนเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนจีนแอฟริกาหลายขึ้นกว่าเก่าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมาวงไซและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

เพื่อได้หวังสุขย้อนบุญเขาสิมาเลื่อมสุขก็สุขเพิ่นพื้นบ่มากุ้มหอดเฮาดอกนาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบความมุ่นซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการทุกท่านหลังจากที่แต่ละทานก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตื่นเช้ามาก็โอ้ยออกเฮือนไปเวียกไปงานไผก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เนาะผู้ที่อยู่บ้านอยู่เฮือนก็แม่นบางคนก็ว่าโอ้ยมีแต่ผู้เฒ่าเฝ้าเฮือนเพิ่นหั่นเนาะลูกหลานก็แม่นแต่ละมื้อแต่ละวันก็แม่นตื่นมาต้องได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเอาจะเฮ็ดหยังอยู่ไสแต่ละคนแต่ละอาชีพก็แม่นล้วนแต่มีความหมายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ของคนเฮาเนาะคนเฮานี่ต้องมีหน้าที่การงานมีเวียกเฮ็ดนะจังซั่นล่ะหลายท่านก็คงจะอิดเมื่อยได้กับหน้าที่เวียกงานของท่านเนาะจังใดก็ขอเป็นกำลังแห่งใจมอบความมุ่งซื่นนี่แหละให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการเฮาแต่ว่าหลายท่านเพิ่นก็นอนแล้วบางท่านก็ยังบ่ทันได้นอนผู้ที่นอนดึกนี่โอ้ยเพิ่นว่านอนแต่เว้นนี่บ่ลึง ต้องได้ดึกๆแด้ง่วงนอนแล้วจังค่อยหลับสบายเนาะเอาสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะบทเรื่องนี่ได้คัดมาจากปื้มโฮมเรืองสันซึ่งเขียนโดยขันคำสุทธะวีไลเพิ่นเป็นนักประพันธ์รางวัลแม่น้ำของแต่ว่าคำคืนนี้จะนำเอาในเรื่องที่มีสื่อว่าเพื่อเจ้าอันเป็นที่หักแต่ว่าทำอีกจากรายการม่วนซื่นกับเสียงเพลงสะก่อนเนาะ

มวนซึนกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการอยู่เงินสันบ้านซองก็คงจะนอนรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าบ่ทันนอนก็ยังหยิบปักทักเซลหรือว่ากำลังตำหูกบ่เนาะตำหูกท้อใหม่หรือว่าผู้ที่ไปมาใส่รถใส่ถนนอยู่ในตอนที่กะรับฟังอยู่น้ำรถเอาทานสีขึ้นเหนือลงใต้ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อมาหับฟังบทเรื่องสั้นบทเขียนของขันคำสุทธวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่าเพื่อเจ้าอันเป็นที่หักเอาเรื่องราวสิเป็นจริงใดขอเชิญท่านหับฟังแก้วตาน้องฮู้บ่ประเทศชาติบ่แม่นแต่ของเฮาผู้เดียวถึงแม่นน้องบ่ไปเพิ่นก็ได้แต่งเอาผู้อื่นไปอยู่ดีอีกอย่างน้องก็เป็นผู้หญิงมันบ่เหมาะที่จะไปอยู่ที่นั่นเลยเสื้ออ้ายท้อประสงค์พยายามอธิบายเหตุผลตามทัศนะของตนให้แก้วตาผู้ที่เป็นคนหักฟังด้วยความห่วงใยอายความหักเสื้อแพงซาดบ่ได้จำกัดว่าเพศหญิงหรือชายหน้าที่ที่น้องหับบ่ว่าจะไปเฮ็ดก็บ่ได้จำแนกหญิงชายพ่อแม่ประชาชนอยู่ได้น้องก็อยู่ได้อายบ่ต้องเป็นห่วงดอกแก้วตาทางเว้าทางแนมบึงคนหักของตนเองด้วยแววตาที่จริงจังจนประสงค์ต้องซบสายตาเพราะมันบ่ได้เห็นแววตาอันอ่อนไหวเลยจักหน่อยแล้วเรื่องอนาคตของพวกเขาเด้อายว่าจะให้พ่อแม่มาขอน้องหลังจากออกพรรษานี้ตามที่เฮาล้มกันมันบ่แม่นวะแม้นเฮาเคยล้มกันน้องบ่เคยลืมดอกเรื่องนั้นเวลานี้เฮาก็ยังหักกันเหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นเฮาเลื่อนการแต่งดองของเฮาก็ได้มันบ่มีปัญหาบ่แม่นวะประโยคนี้นางเว้าพร้อมส่งแววตาที่มีหอยยิ้มคือดังที่เขาเคยเห็นตลอดมาให้เขาไอประสงค์แม่นแท้วะบ่อนที่น้องจะไปประจำการนั้นมันห่างไกลซอกลีกแต่อีกบ่ดลพื้นกาดจะได้แต่งตั้งเป็นแขวงใหม่แล้วเด้ทางรถอาจจะทุละกันดารแต่พื้นกะเที่ยวไปมาอยู่ได้ดีซะอีกจะได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติอยู่สนบทที่แท้จริงแดแก้วตาเว้าถึงบ่อนที่จะไปนั่นแบบน่าสนใจด้วยแววตาที่ตื่นเต้นมีความสุขแก้วตาถ้าน้องบ่อยากเป็นครูอาจจะให้พ่อเพิ่นฝากน้องเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใดก็ได้ในนครหลวงนี้ประสงค์ยังพยายามหยั่วเหย้าคนหักบ่ได้หลดละไอประสงค์เอ้ยไอกะฮู้ถ้าน้องบ่หักอาชีพครูแล้วน้องจะไปเรียนมาเฮ็ดหยังเรื่องนี้ไอกะฮู้นิสัยของน้องดีนางเว้าด้วยเสียงสีห้วนๆหน่อยหนึ่งแต่บ่

ปัจจุบันอายได้บ่อนเหตุเวียกเหตุการณ์ที่มั่นคงแล้วเป็นพนักงานอยู่ห้องการเงินของกระทรวงบ่ดลก็คงได้ตำแหน่งดีๆเพราะมีลุงอ้ายอยู่หั่นฉะนั้นน้องกะบ่จำเป็นจะต้องได้เหตุเวียกตามการซับซ้อนก็ได้นะไผว่าน้องไปตามการซับซ้อนอยู่บ่อนหั่นบ่มีไผบ่มีไผไปต่างหากฉะนั้นน้องจริงสมัครไปเพราะที่นั่นมีความจำเป็นโรงเรียนบ่มีครูสอนเพียงพอน้องนักเรียนก็หลายน้องคิดว่าการพัฒนาคนนี่แหละมันสำคัญก่อนหมู่มดแก้วตาหันมาแนมเบิ่งหน้าคนหักอีกเทนึงก่อนเว้าประโยคนี้สรุปว่าแนวใดน้องก็จะไปแม่นบ่ไอ้ผู้คิดว่าน้องจะเป็นคนแนวนี้เลยแก้วตาไอ้หักน้องได้ตามใจน้องมาตลอดแต่ไอ้ขอบ่ได้บ่อย่าไปเลยประสงค์อ้อนวอนทั้งทีในใจก็ฮู้ว่ามันบ่มีหยังจะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของแก้วตาได้เรื่องนี้ประสงค์ฮู้ดีแต่เขากับพยายามเพราะความหักที่มีต่อนาง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บนเส้นทางเลข13ใต้ที่โรงเรียนสะดวกสบายปลอดโปร่งยามเศร้าสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของประสงค์บอกให้ฮู้ว่าเขารู้สึกบ่สบายใจที่จะต้องปะปล่อยให้แก้วตาไปอยู่ห่างไกลคือแนวนี้เพราะผ่านมาตลอด5ปีเขาและนางจะพบพอกันเกือบทุกวันและยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าจะขาดนางบ่ได้ทั้งที่รู้ว่าบางแนวความคิดของนางมันบ่สวนทางกับความนึกคิดของเขาจนบ่อาจหับได้แต่เขาก็ต้องอดทนและพยายามเกลี้ยกล่อมแก้วตามาตลอดแต่มีบางอย่างที่นางกะบ่มีท่าทีว่าจะเห็นดีเห็นงามนำความคิดของเขาเลยประสงค์จือได้ว่าแต่ตอนเริ่มหักกันใหม่ๆในวันเกิดของแก้วตาปีนั้นเขานัดหมู่เพื่อนสนิทเพื่อไปเลี้ยงฉลองให้แกนางแต่หลังจากเลิกงานนางก็เว้ากับเขาว่าอ้ายฮู้บ่มื้อนี้แม่นวันที่แม่น้องต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อให้น้องได้เกิดมาเบิ่งโลกพร้อมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแต่เป็นหยังเฮาต้องมาดื่มเพื่อทำลายสุขภาพในมื้อนี้วันเกิดทุกปีนางก็จะเพียงแต่พาแม่ไปวัดไปถวยสังฆทานแล้วไปกวดสุขภาพกินอาหารที่แม่หมักเท่านั้นแม่และน้องชายของนางก็มีแต่อวยพรให้และเดินทางด้วยความปลอดภัยประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเท่านั้นบ่เห็นว่าจะโศกเศร้าห่วงหาอะไรอย่างเลยแววตาของทุกคนมีความเสื่อมั่นซึ่งกันและกันอย่างเต็มเปี่ยมถึงแม้นว่าแก้วตาจะเป็นลูกสาวเดียวก็ตามต่างกับประสงค์ในใจอ่อนปวกเปียกปานกับว่า

ขึ้นแต่แก้วตายังมีสีหน้าตื่นเต้นดีใจเมื่อได้ประสบกับการเดินทางใหม่ที่ยิ่งใหญ่และนางก็ยังเล่าเรื่องที่นางเกียมวางแผนมาให้ประสงค์ฟังด้วยความภาคภูมิใจอายุบอน้องได้โทรศัพท์ลมกับแผนกศึกษาเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนให้น้องสอนอยู่มัธยมรองแจ้งน้องจะได้สอนภาษาวรรณคดีตามที่เรียนมาบัดนี้แหละเพื่อนว่าเด็กน้อยส่วนใหญ่เป็นคนซนเผ่าลาวลุ่มมีเพียงเด็กน้อยสะนั้นการเรียนภาษาลาวจริงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดเพื่อว่าน้องนักเรียนจะได้ใช้ไว้อ่านไว้เขียนและสนทนาภาษาลาวให้ถูกต้องน้องเกี่ยมปื้มอ่านเสริมเป็นบทกาพย์กรบทเรื่องสั้นของนักเขียนเด่นๆมาจำนวนหนึ่งเพื่อให้พวกเขาเจ้าได้อ่านเสริมพวกน้องนักเรียนคงจะมักและน้องกับพยายามสุดขีดเพื่อให้เขาเจ้าฮู้ภาษาลาวดีมันจะช่วยให้เขาเจ้าได้สื่อสารและเข้าใจในบทเรียนอื่นง่ายขึ้นแม่นบ่ประโยคสุดท้ายนางหันมาแนมเบิ่งหน้าประสงค์ด้วยแววตาเบิกบานมวลซื่นในที่สุดโหลดของประสงค์ก็มายุดอยู่ต่อหน้าห้องการศึกษาเขตพิเศษใสสมบูรณ์แล้วแก้วตาก้าวลงหลดย่างเข้าไปในห้องการก่อนหัวหน้าห้องการศึกษาพอฮู้ว่าแม่นอาจารย์แก้วตาที่จะมาเป็นครูสอนอยู่เขตพิเศษนี้เพิ่นก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเฝ้าเซินเข้านั่งในห้องประชุมเว้าจาสนทนาต้อนรับด้วยความอบอุ่นโอ้ดีใจหลายเด้อที่อาจารย์มาแต่อาจารย์จะอยู่นำพวกเขาได้บ่น้อไฟฟ้าก็ยังบ่ทันสะดวกน้ำก็บ่ทันสะดวกอากาศหนาวเย็นแท้ได้นี่เมื่อฮอดยามหนาวมาห้องหัวหน้าห้องการศึกษาลมนำแก้วตาแบบเป็นกันเองเวลานั้นก็พอดีบ่าย3โมงแล้วเพิ่นจริงแนะนำว่ามื้อนี้น้องไปพักอยู่เฮือนรวมของห้องการก่อนเด้อมื้ออื่นเป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นี้ให้น้องพักผ่อนชมเมืองก่อนวันจันทร์เฮาจริงลงกันรายละเอียดแท้ๆแม่นจังลงกันใหม่เนาะเฮือนอ้ายก็อยู่หม่อๆหั่นแหละมีหยังก็ไปหาอ้ายโลดเด้อ

เวลานี้ประสงค์เริ่มตื่นตาตื่นใจในเมืองบ่มีความรู้สึกว่าโหดร้ายทุรกันดารคือดังที่คิดเลยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีรอยยิ้มที่บริสุทธิ์จริงใจต่อเขาเว้าจาทักทายคือดังแม่นญาติพี่น้องที่มายื้อยามพวกเขาส่งสายตาให้แก่พวกเขาแก้วตาเข้าเฮือนผักของห้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปโซกหาเฮือนผักเอกชนที่บ่ห่างไกลจากบ่อนแก้วตาพักพรในระยะ2วันที่ทั้ง2ก็พากันเที่ยวชมเมืองซอกฮู้วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในเมืองสังเกตเบิ่งการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของเขาเจ้าในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์เวลานี้ประสงค์เริ่มเห็นแล้วว่าคำว่าพัฒนามันควรเริ่มจากจุดใดการศึกษาแม่นบุริมสิทธิ์ธรรมอิตประสงค์รู้สึกว่าแก้วตามองกว้างเห็นไกลเข้าใจในการพัฒนากว่าเขาอีกสมกับความเด็ดเดียวของนางอิหลีความหักเสื้อแผงซาดวัดแทกกันได้อยู่บ่อนี่แหละ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นเพื่อเจ้าอันเป็นที่ฮักซึ่งเป็นบทเขียนของขันคำสุทธวิไลได้หมดลงแล้วเอาคำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฮับฟังรายการแต่ต้นจนมาถึงเวลานี้ไก่สนวิสัญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขอนำพารายการบทกลอนและเสียงเพลงลาท่านผู้ฟังไปขอขอบใจทุกท่านและอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีมีเงินใส่ให้พญาติโลคาลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ได้ปดโมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เปื้อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ป็นยังสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกระเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังมื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะบ่ติเว้นติคืนมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักพรเกี่ยวเข้ารับเข้านอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและอย่าต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าขี่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ควาสุขความเบิกบานมื้อคืนเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงก็คือเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่1มิถุนาของแต่ละปีแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและในปีนี้ก็แม่นใกล้ๆจะมาฮอดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่หลายผู้หลายคนเฮาเนาะมีการกาเกียมเบียไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จําเป็นต้องว่าถ้ามือบันปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทากระตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เฮาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเฮาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเฮาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลตื่มอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใช้ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฝันเห็นอยู่บ่น้องตอบฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานหูดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังตื่มอีกและสารานหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเหธาตุในการฟื้นฟูห่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเหธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยให้การเฮ็ดเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยด์ส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซเนลี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วก็ผ้าเป็น4ส่วนรายการน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยรายการน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อนึงและกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานหูดีๆที่ทางรายการของเรานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวขาวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดตัวของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือนึงนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออำนวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวยั่วหลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวยั่วหลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บ่ดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวคราวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

ายคนนั้นขับสายที่อายโทรหาน้องเปลี่ยนเบอร์โทรหรือเปลี่ยนแฟน

เวลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะก็นำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โคสุกกับบ่ได้ฮู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นํามาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการที่ว่ามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกแล้วว่าซั่นตั้งแต่เช้าจําคําผู้แลโศกหน้าเจียสามหน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแด่หักแพงกันแด่ว่าซั่นซื้อนำกันเป็นประจำนี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จำเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกคำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสียงโศกเสียงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสียงโศกเสียงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจริญเกินไปอย่าไปหวังได้หวังหั่งหวังมีนำการเสียงโศกเสียงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็ขอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาแท้เอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าแขนบัดมันบ่ถึกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัดบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงินไขที่พอซื้อซําใดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

0: จนเสียงเงินคำก็จนหมดจนเสียงเลขออกข้างเคียงเปิ้นขึ้นหน่อยนึงซึ่งลึงเหมือนคนปวงบาไปหน้าแล้วไว้หลังย้อนอย่าค้างพันแห้งทุก
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี